0: sometimes get lost in what I read, especially if it's quite long.
1: ค่ะคอมเมนต์ของท่านอาจารย์นะคะจากทั้งท่านันหัวหินนะคะท่านอาจารย์จากทางเชียงใหม่นะคะก็บอกว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เขียนได้ดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์วารีนะคะที่หัวหินก็บอกว่าใช้emotional words นะคะซึ่งทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกคล้อยตามนะคะทั้ง suffer evacuate อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ที่ฉันก็เชื่ออาจารย์วารีเพราะว่าบ้านอาจารย์ไม่น้ำไม่ท่วมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเราที่อยู่กรุงเทพนี่น้ำท่วมนี่ก็คล้อยตามทันทีเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์โดยไม่ต้องอ่านนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์วารีพูดก็คือถึงว่าสามารถที่จะว่าน่าจะนะคะมีคอนเนคชั่นระหว่างparagraphแรกกับparagraphที่2นิดหนึ่งเพราะว่าparagraphแรกพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งตัวนักเรียนนี้ประสบนะคะจากความเป็นจริงแล้วก็paragraphที่2นี้พูดถึงสภาพโดยทั่วไปคือว่าประเทศเรานี่ควรจะเป็นยังไงนะคะไม่ควรจะตัดไม้ทำลายป่าซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะมีคอนเนคชั่นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกเป็นไอเดียpersonalกับไอเดียซึ่งgeneralนะคะซึ่งมันไม่ต่อเนื่องกันนะส่วนท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่นะคะก็มีทิปนะคะซึ่งแนะนำว่าเราน่าจะลองนับคำในประโยคที่นักเรียนเขียนนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าท่านแนะนำนักเรียนของท่านไปว่าไม่ควรจะเขียนประโยคนึงเกิน20คำนะคะง่ายๆคือไม่ควรจะเกิน2บรรทัดหรือเกือบ2บรรทัดนั่นเองนะคะซึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยประโยคยาวเกินไปเนี่ยคนอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่า get lost ได้หลงทางหลงนะคะแล้วก็คือปฏิปต่อเรื่องไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีประโยคยาวไปแล้วก็เราก็อาจจะเขียนเรื่อยๆไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เก่งนะคะมีทักษะในการเขียนที่สามารถจะเขียนประโยคยาวๆนะคะได้หลายประโยคทีเดียวแล้วก็ยังทำให้เราเนี้ยอ่านความคิดของนักเรียนเนี้ยต่อเนื่องไปได้ค่ะนะคะค่ะ
0: Thank you. Does anyone want to share another comment before moving to the next sample? Well, we'll actually skip to learner voice 4. It's quite short, so this won't take you more than a minute.To read, okay. Learner voice 4 from Salita Kerpon from Hua Hin. M2 students, great, yeah. So I'll give you a minute to read, and then you can start commenting right away if you'd like after evaluation.
1: ค่ะชิ้นถัดมานะคะเป็น Learner Voice 4นะคะเป็นหมายเลข4แต่ว่าเป็นชิ้นที่3ที่เราจะดูนะคะนักเรียนชื่อสาริตาใช่ไหมคะค่ะจากหัวหินนะคะชั้นม.2นะคะซึ่งก็เขียนสั้นๆนี้เราลองดูบ้างเมื่อกี้เราเห็นงานเขียนยาวๆของเด็กนักเรียนม.5 ม.6นี้นักเรียนม.2ก็ต้องเขียนด้วยนะคะก็ลองดูแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะค่ะ

0: these two different writing samples. And I like looking at this piece of writing because it's the reality for a lot of students writing in Thailand right now. And teachers need a way to assess writing like this. But the rubrics need to be developed kind of independently for the context that you're working in, I think. And that's an important point to make about rubrics and assessment in general.
1: Yes, thank you very much, Andy, for sharing that. Part of the session today, I mentioned earlier, is that this is just a guide. It's not the Bible. It's not something we have to follow because it depends on your students, it depends on your classroom, and with those students, it depends on their levels. So Andy is bringing up a very excellent point for you not to be harsh on your students and for your students not to be so nervous about the writing. And toward the end of the session, I would like you to come up with your own rubric for your students or a particular piece of writing in this packet that we have. So I'm glad that you brought that up because I was very happy to see this homework sent to me because they're M2 students and they're trying too because they have their opinions too. Of course, they want to develop their writing and their expressions. So does anyone want to share their feedback on the two students, this mini debate that's going on paper? Who would like to share a few comments or two about motorcycles or bicycles? Which one's better?
2: This is Chiang Mai. We have a response.
1: Yes. And the response is?
3: I'm Pim Chan from Chiang Mai. I'd like to share this is my young two students. I see that they use the writer, the student use the adjective, many adjectives. Maybe they study about adjective and it's good for them to use and they're trying to write it down in a sentence, the whole piece of paper, like using good, fast, slow, popular,
1: yes,
3: expensive, mm-hmm, cheap. Many adjectives, you know, Matthew 2 students have to learn about how to use adjective, and students use in a sentence and can write their homework or their exercise. Like this is, it is an excellent homework, I think, excellent work. Because, you know, the student of Matium 2, they cannot write in a paper, like it's just copy down. Most of the student in my school, may be hard to write like this.
1: Thank you very much. That's a great point with the use of adjectives, applying. Maybe they applying what they learned. Maybe Ajahn Salita ask them, use these adjectives in sentences, expressing your opinion about what you see every day, bicycles or motorcycles. Even the topic itself is very relevant because there are a lot of motorcycles everywhere, but then maybe fewer and fewer bicycles or maybe more bicycles are showing up. So the purpose of it is still very clear, either, both what they see outside their classroom, and also applying some new vocabulary. And these are great sentences. I agree. Thank you. And then hopefully M3, M4, they will develop these ideas into longer sentences.
4: ค่ะจากงานเขียนชิ้นนี้ของนักเรียนมัธยม2นะคะก็ท่านอาจารย์จากที่เชียงใหม่ก็บอกว่าเป็นงานเขียนที่ดีทีเดียวนะคะแล้วก็รู้สังเกตได้ว่านักเรียนเนี่ยใช้ adjectives เยอะมากเลยนะคะซึ่งก็เป็นการใช้เลือกใช้คำนะคะที่เหมาะสมนะคะในการที่จะชักจูงว่าจะชอบ bicycle หรือว่าจะชอบ motorcycle นะคะว่าจะอันไหนจะดีกว่ากันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์แอนดี้จากที่โรงเรียนมักแรงบนนะคะได้mention ขึ้นมาคือเรื่องว่าลักษณะของ rubric ที่ใช้นะคะเราเนี่ยควรจะปรับให้เหมาะสมกับงานเขียนของนักเรียนนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่า อย่างเช่นว่ารูบริกที่เราเห็นมา6ข้อเนี่ยนะคะอาจจะใช้ไม่ได้กับงานเขียนของนักเรียนระดับมัธยม2อย่างที่เราเห็นนี้นะคะก็ ควรจะปรับให้เหมาะสมในแล้วแต่งานของแต่ละชิ้นนะคะซึ่งอาจารย์เชวันนี้ก็จะให้เราลองปรับรูบริกนะคะให้เหมาะสมกับงานเขียนนะคะในช่วงต่อไปค่ะ
1: Thank you So let's move we'll do our last sample beforea wrap up and a rubric activity. Let us look at Ajahn Das and Ajahn Thunpit's sample, student sample Learner Voice 5. Let's go to the one titled, How to Survive in the Horrible Flooding. And it is original writing from the student, Wachita Wait. Did I say that right? Thank you. So a few minutes to read.
4: ค่ะงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งนะคะขอขึ้นจอเลยนะคะก็หัวข้อ How to Survive in the Horrible Flooding ซึ่งอันนี้เป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์ดารัตและอาจารย์เพลินพิษนะคะจากนครสวรรค์นะคะค่ะก็เป็นลายมือของนักเรียนเลยนะคะค่ะก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์

ก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะหรือทางบ้านนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถจะดาวน์โหลดhangouts พวกนี้นะคะได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะ www.dlf.ac.th ค่ะนะคะเพราะว่าบางชิ้นงานบางชิ้นอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะพอขึ้นจอแล้วค่ะทั้งเกณฑ์ทั้งงานเขียนตัวอย่างงานเขียนนะคะแล้วก็ PowerPoint ทุกอย่างนี้เราเอาขึ้นบนเว็บไซต์ของเราไว้ให้แล้วนะคะทุกตอนเลยนะคะอาจารย์ไปติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: more than a writing like an essay. It's not catch our feeling to persuade the reader, I think. Thank you.
1: Thank you. Thank you for emphasizing that. And Ajanda?
2: Yes, it's not like an essay, just persuade or tell the people how to survive, how to prepare ourselves before we face into the horrible thing, situation like that. Okay, so his writing is no supporting like the others, but just tell the reader to do
1: certain things, right? Yes. Thank you.
3: Shay, may I add that, so I think that we have to know the intention of the teacher who assigned this work, whether the teacher wants it to be persuasive one or just, you know, kind of precautions or whatever, you know, giving knowledge to people who might be in the same situation, the flooding beings, flooding victims. Yeah.
1: Thank you. Exactly. Thank you for bringing that up, because this was a completely different rationale or reasoning. As Ajahn Da and Ajahn Phai had this class, they were talking about the recent situation, how it affected them, because Nakhon Sawan was badly damaged. And so they were trying to reflect on that, discuss it with students. So the rationale is quite different. And this brings us to the following activity, which is creating a rubric. And we can use this, if you'd like, or another writing in this packet. And the rubric that I provided was general. You can take parts of it. You don't have to take any of it. But for the next few minutes, I would like you and your partner to pick either this writing or any other writing in this packet and create an outline for a rubric. You don't have to do a whole rubric. It might take you longer than just 5 minutes. But just some ideas. Jot down some ideas of what are those elements that you would include for this specific writing or this specific context. It's very important for us to figure that out for our students.
4: ค่ะก็อันนี้ก็ต่อเนื่องนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ persuasive ทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเจอน้ำท่วมต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องปรับเกณฑ์นะคะที่อาจารย์ให้ตั้งแต่แรกทั้ง6ข้อนั้นนะคะเพื่อให้เหมาะสมนะคะสมมุติว่าเป็นงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะใช้เกณฑ์อะไรที่จะมาประเมินงานเขียนลักษณะนี้นะคะอาจารย์บอกว่าอาจจะเอามาทั้ง6ประเด็นนั้นหรือว่าเลือกบางประเด็นมาแล้วก็ปรับนะคะหรือว่าจะไม่ใช้เลยนะคะจะคิดขึ้นใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมต่อไปที่อาจารย์อยากให้ลองทำค่ะSo let them check for three or four minutes
1: yeah.
4: I think ค่ะสงสัยจะได้สัก 3-4 นาทีนั่นนะคะอาจารย์ลองคิดแค่หัวข้อก็ได้ค่ะ just the points right
1: just points
4: yeah, to be
1: outline.
4: included yeah mm-hmm. outline นะคะของเกณฑ์นะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เชมี6 points 6ประเด็นนะคะเราจะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะที่จะเอามาเป็นเกณฑ์สำหรับประเมินงานเขียนชิ้นนี้ที่อาจารย์อ่านเสร็จไปเมื่อกี้ค่ะ flooding เนี่ยค่ะ
1: thank youSome of you might not have 6 points. Maybe you'll have 2 points. Maybe you'll have 3 points. It's up to you.
4: ท่านอาจารย์ทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินนะคะมี visualizer อยู่นะคะ documentation เพราะฉะนั้นประเด็นที่อาจารย์ได้นะคะจะ6ประเด็นเหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลงนะคะจะเหลือแค่2ประเด็นหรืออะไรเนี่ยนะคะเขียนแค่ point นะคะค่ะอาจารย์ไม่ต้องลงลึกนะคะว่าอาจารย์ประเมินอะไรบ้างประเด็นอะไรบ้างแล้วก็นำไปที่เครื่อง visualizer เลยนะคะค่ะเพื่อที่จะขอดูค่ะท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่ก็อ่านเอาก็ได้ค่ะนะคะค่ะ
1: Alright, we'll have one more minute, and if any teacher would like to show their very rough outline, even just keywords or concepts.For a rubric or evaluation guide, please be ready to share it either on the visualizer or out loud. whoever is ready can share.
5: Okay, I know we don't have a lot of time. I'll just share quickly here. We talked about this, and we quite like the idea of the ethos, pathos, logos distinction in terms of helping you create a rubric or an assessment tool for writing. So if you're thinking about the ethos, we can talk about whether it's reliable or credible writing. The pathos, we get this emotional side of things, the feelings, as they're telling a story. And then the logos, of course, is the logic and the support and the proof. And all of those things need to be represented if you're trying to persuade someone of something. So using that as a broad framework for the creation of rubrics, we thought really made sense, and we liked the idea. So thank you.
1: Thank you. Thank you, Aristotle, yes. Actually, for that. Right, so reliability, being able to connect emotionally, and being able to support it with facts and statistics, right? Very broad, indeed. Anyone else here? Bangkok or Chiang Mai? How about for your students? Hopefully you were thinking of your students or some writing here. Your own students writing. What can we add to that, what Andy said? I think we have someone here ready to share.
6: Excellent. Now, okay. In our group, we think that just only three, because we are just only maybe just upper and lower level, so just 3 points. Mm-hmm. The first one is focus. Three for excellent is strong point to get the idea, maybe respond to the assignment, something like that, and fair for two, poor one. And one, it means not present something, respond to the assignment. And the second one is support idea. Mm-hmm. When writing, you have to give something, support your writing. If strong, support, three, two fair and one poor. Mm. And the last one is coherence. Mm. That means hold together, something like that. Mm-hmm. If effectiveness, something that more connection, transition, mm-hmm. okay, 3 points. And one, lack of connections, something. Mm.
1: Okay. Connections in the essay or connection to the reader?
6: Yeah, to the...
1: Oh, the essays.
6: Yeah.
1: Oh, the essays. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Uh-huh. Oh, right, from the three. Okay. Thank you very much. So you mentioned, Ajahn, three factors: focus, support, and coherence. Ah. And then with a rating from 1 to 3. Okay. Thank you. How about in Chiang Mai? Does anyone there want to share a different kind?
7: Okay. In Chiang Mai, we've worked as the entire group here, and we identified 4 key areas that we would want to look at to evaluation. The first one is the opinion, second would be support, third would be organization, flow, and structure, and the fourth would be relevance.
1: Mm. Can you explain why you added relevance in there with the fourth?
7: The fourth, I think, with relevance, how relevant is this to the audience, to the readers? The relevance seems to add value.
1: Exactly. Yes, thank you. It's the connection, right? Someone going to want to read this?
7: Right. And relevance also then leads to the idea of connection to the audience.
1: Thank you. What I also would like to add to all of this would be, finally, when you're writing feedback, instead of just giving a score, but actually writing feedback would be, do you have a voice? Can we hear it? That is the main point, right? Does the student, is he or she developing a voice of her own, of his own? Not the voice of a news reporter, not like that, or not the voice of my friend, but my voice. So from all of these elements, can we hear this person speak to us using the words that they use, appropriately, using the sentences in a way that just flow very well? Is it coherent? Is everything focused? So all of that under the umbrella of voice, right? Voice. And Ajahn here would like to add.
8: One more point that I would like to introduce is we should let our students to do their self-evaluation, evaluation. So they have to improve their writing next time. So first of all, self-evaluation first.
1: Yes, indeed. Thank you. Instead of depending on the teacher all the time, can you tell me if it's right? Can you tell me if it's right? After, even after, it's all about proofreading, right? After you write it before giving it to the teacher. But after receiving it, what how can I improve, right? Exactly, looking at their work objectively, trying not to be so hard on themselves, because they're students. We're all students. We're always developing. So thank you for bringing that up. Very good point.
4: ค่ะสำหรับฟีดแบคเรื่องการประเมินนะคะท่านอาจารย์ก็ได้ให้มาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับตัวอย่างการประเมินงานชิ้นที่เขียนเรื่อง flooding เนี่ยนะคะทางหัวหินก็พูดถึง3ประเด็นนะคะ reliability นะคะ connection แล้วก็ logic นะคะทางเชียงใหม่ก็บอกว่าจะประเมินใน4ประเด็นนะคะ opinion นะคะ support organization แล้วก็ relevance to the audience หรือว่า connection นั่นเองนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง focusSupporting ideas แล้วก็ coherence นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมตอนหลังว่าแล้วก็อย่าลืมว่าให้นักเรียนเนี่ยรู้จักที่จะ self evaluate นะคะคือนอกจากที่ท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่พูดถึง peer editing แล้วนะคะก็เป็น self editing ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็สรุปง่ายๆนะคะมีแค่คำถาม2คำถามนะคะที่จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะครอบคลุมทุกอย่างเลยคือว่าคำถามแรกคือว่าผู้เขียนเนี่ยมีประเด็นนะคะมีประเด็นที่จะนำเสนอไหม Does the writer have a voice of her own นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยได้ยินไหมนะคะรับทราบได้ไหมนะคะ Can the readers or listeners hear the voice ค่ะ
1: Thank you So that wraps up our session for today We didn't get to discuss everything but I think we discussed quite a lotAnd we can continue on the discussion after the session into our classrooms with our peers, with our colleagues, and of course, in the next session. So in your packet are other readings that we didn't read or didn't evaluate, but I do encourage you to read through other students from other schools, very, very different voices from the students. And one thing that we didn't review explicitly, but we were doing it throughout the whole session, was how we can use what we learned from the session into our classrooms. What we gained about writing opinions, writing persuasions, and trying to express that ourselves or having our students do it themselves, and how you can unlock your students' voices. So hopefully we will continue this discussion in the next session.
4: Okay.ก่อนจบนะคะที่อยากให้เชิญเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวซีเนี่ยนะคะได้สรุปนิดนึงนะคะเพิ่มเติมคอมเมนต์เพิ่มเติมของทั้งเซสชันนี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ขอบค
4: ุ
1: ณค่ะ Thank you very much อาจารย
9: ์จากเซสชันที่เราฟังกันทั้ง2ชั่วโมงนี้นะคะเรียนอยากจะขอสรุปสั้นๆเพื่อเป็นลักษณะเป็น implication to our teaching คือจะเห็นว่าในฐานะที่เป็นครูเราคงจะต้องพิจารณากว้างๆสัก2อย่างนะคะคือการแพลนที่เราจะเตรียมตัวก่อนที่จะสอนนักเรียนที่สำคัญก็คือครูอาจจะต้องดูว่าต้องเน้นเรื่องของ text type ว่าขณะนี้เรากำลังอยากจะสอน writing ในลักษณะไหนถ้าเป็นของ persuasive เราก็ต้องนึกว่าเราจะเตรียมตัวเด็กอย่างไรอย่างที่อาจารย์เชพูดถึงเอาสั้นๆแค่ว่าเด็กจะต้อง aware ว่า what do you want to say แล้วก็เมื่อทำไปแล้วเนี่ย being heard ไหมนะคะ คือผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยได้ message ที่เราต้องการหรือเปล่านะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในฐานะครูเมื่อจะนำไปสู่ห้องเรียนเราก็คงจะต้องแพลนว่าเราจะทำยังไง

0: ้าหากว่าเด็กเรายังใหม่เราอาจจะต้องมีโฟกัสควีสเช่นหรือไกด์ไลน์ให้เด็กอาจจะเป็นคำถามเพื่อให้เด็กจะได้คิดตามจะได้ตอบนะคะเพื่อจะได้นำไปสู่ประเด็นว่าสิ่งที่เด็กเขียนเนี่ยมีโฟกัสหรือเปล่า organization ดีไหมหรือมีconnection ต่อผู้อ่านและ logic ไหมเหล่านี้คิดว่าเราในฐานะครูก็คงจะต้องเป็นผู้แนะนำเด็กนะคะโดยวิธีการหรือกระบวนการก็จะเป็นในลักษณะที่เราคุยกันมาตลอดว่าอาจจะมีทั้งแพลนทั้งเรื่องของ peer edit หรือว่าหลายๆอย่างอันนี้คิดว่าในการสอนเราคงจะต้องวางแผนไปไม่ใช่สอนโดยการที่จะให้ผู้เรียนทำไปโดยที่ไม่เข้าใจหลักการนะคะอันนี้ก็ขอฝากว่าครูอาจจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อาจารย์ศรีศรีก็มีประเด็นนะคะเพราะปกติเวลาเราจะให้นักเรียนเขียนเนี่ยเราก็จะบอกหัวข้อนะคะแล้วเราก็จะสอนแกรมม่าที่จำเป็นที่ใช้แค่นั้นนะคะแล้วก็จับเขาโยนลงไปนะคะในโลกของการเขียนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์แนะนำว่าอาจจะมี focus question นะคะมีไกด์ไลน์นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาว่าเขามี voice ที่จะมีไอเดียที่จะนำเสนอนะแล้วก็เขาจะ connect ไอเดียยังไงจะ connect กับผู้อ่านอย่างไรนะคะอันนั้นน่าสำคัญมากๆนะคะมากกว่าแกรมม่าอีกนะคะค่ะก็คงจะจบเซสชั่นที่4เพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราเน้นในเรื่องทักษะการเขียนแล้วก็การประเมินทักษะการเขียนนักเรียนนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะหวังว่าท่านอาจารย์คงได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาประเมินทักษะการพูดนะคะค่ะค่ะก็จะขอให้เชิญชวนให้ท่านอาจารย์ส่งนะคะเป็นเทปนะคะหรือมาให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการที่เราจะมาฟีดแบ็กกันในเซสชั่นเหมือนกับคราวนี้แต่คราวนี้เป็นงานเขียนคราวหน้าเป็นงานพูดนะคะของนักเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เชรันซันเชสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thank you ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้

2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e0 cell เท่ากับ e0 cathode ลบ e0 anode e0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e0 cell เท่ากับ e0 cathode ลบ e0 anode นั่นเองค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไ

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันปั๊ม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพัง

0: บ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อยู่ดีดูทีวีนานแล้วขอตาดูข่าวหน่อยนะลูก
1: โอ้ยตากำลังมันเลยหนูเต้นออกกำลังกายจนพุงหนูเล็กลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตา
2: สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนัก28มีนาคม2563สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชชิมาขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชชิมาเริ่มงอซึ่งคณะแพทย์เห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
1: ตาฟังข่าวอะไรหรอครับหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ
0: อ้าวอยู่ดีคราวนี้เขาก็ใช้คำราชาศัพท์ไงล่ะลูกไม่ใช่ภาษาที่เราจะได้ยินทั่วไปก็คงจะเข้าใจยากเป็นธรรมดา
3: อ๋อใช่ครับคุณครูจันจ้าก็เคยสอนเรื่องนี้มาเหมือนกันครับ
4: เมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าพระหัตถ์ด้วยค่ะ
5: พระหัตถ์นี่ไง
0: ใช่แล้วใช่แล้วพระหัตถ์แปลว่ามือนี่คือคำราชาศัพท์ซึ่งหมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และพระภิกษุ
3: ครับครูจารย์จ้าก็พูดแบบเดียวกันกับตาเลยครับแต่ว่าคาบเรียนวันนั้นอยู่ดีหลับด้วยครับตา
1: โหมีฟ้องด้วยนะฉันแค่หลับตาทำสมาธิจะได้เข้าใจเรื่องที่คุณครูสอนอย่างลึกซึ้งต่างหากล่ะครูสอนว่าการมีคำราชาศัพท์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่เราคนไทยเทิดทูนและให้ความสำคัญที่สุด
6: ถูกมาถูกมา
0: โอ้โหเชื่อเขาเลยล้านตาเก่งจริงๆที่ว่ามาน่ะถูกแล้วฉะนั้นคำที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความพิเศษเพื่อแสดงถึงความรักและเทิดทูนไงล่ะจ๊ะไหนไหนบอกตามาสิว่าใครรู้จักคำราชาศัพท์คำไหนบ้างเอาหมวดร่างกายแล้วกัน
1: ผมตอบก่อนนะครับคุณตาคำว่าหัวราชาศัพท์ใช้ว่าพระเศียรคอราชาศัพท์ใช้ว่าพระศ
3: อผมต่อเลยแล้วกันครับคำว่าตาราชาศัพท์ใช้ว่าพระเนตรคำว่าปากราชาศัพท์ใช้คำว่าพระโอษฐ์เอ้ามีคิดเธอต่อเลย
4: ฉันเหรอฉันเหรอได้ได้คำว่าคิ้วราชาศัพท์ใช้ว่าพระขนงและคำว่าฟันราชาศัพท์ใช้ว่าพระทน
5: ฉันคนสุดท้ายขอ3คำเลยแล้วกันนะเอาคำว่าหูราชาศัพท์ใช้ว่าพระกันคำว่าแขนราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรและสุดท้ายคำว่าจมูกราชาศัพท์ใช้ว่าพระนาสิก
4: นี่จะบอกให้นะพวกเธอนอกจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วกับคนทั่วไปก็มีคำสุภาพที่ใช้พูดคุยอย่างเป็นทางการและให้เกียรติกันด้วยนะ
7: คุณตาคะเด็กๆอาหารมาแล้วทานข้าวกันก่อนเถอะจ้าวันนี้แม่มีหมูแดดเดียวทอดผัดผักบุ้งปลาสลิดทอดแล้วก็ซุปหางวัวด้วยนะ
8: ว้าวอาหารเยอะแยะเลยครับ
5: วันนี้แม่เอาหมูแดดเดียวของโปรดหนูมาด้วยฝีมือแม่อร่อยอย่าบอกใครเลย
7: แล้วเมื่อกี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่เหรอเด็กๆ
3: เรานึกคำราชาศัพท์กันครับ

0: ภาษารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรนะลูก
1: เช่นอะไรดีนะอาหารวันนี้ทำมาจากเนื้อหมูเนื้อวัวปลาสลิดและผักบุ้งเราเรียกเป็นคำสุภาพได้ไหมคะ
2: ชื่ออาหารเป็นชื่อเฉพาะถือว่าสุภาพอยู่แล้วจ้ะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ได้ทำเป็นอาหารก็เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้แล้วไหนใครรู้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: หนูค่ะคำว่าหมูเป็นคำสุภาพใช้ว่าสุกร
3: คำว่าผักบุ้งคำสุภาพใช้ว่าผักทอดยอดค่ะ
4: วัวคำสุภาพใช้ว่าโคไงอี
5: ปลาสลิดคำสุภาพขอใช้ว่าปลาใบไม้ครับ
4: อ้าวทำไมล่ะปลาสลิดไม่เพราะตรงไหน
2: เพราะคำว่าสลิดคนโบราณเขาถือว่าเป็นคำที่หยาบคายไงล่ะลูกดังนั้นจึงให้เรียกว่าปลาใบไม้แทนไงจ๊ะ
1: แม่เก่งจังเลยค่ะ
2: แหมเห็นแม่ทำกับข้าวอยู่แต่ในครัวแม่ก็รู้จักคำสุภาพนะจะบอกให้เอาล่ะทานข้าวกันเถอะจ้ะ
0: อ้าวตอนนี้ตาอิ่มแล้วไหนลองมาเต้นให้ตากับแม่ดูหน่อยสิจะได้ย่อยอาหารเพลงที่ร้องไปตะกี้น่ะว่ายังไงนะ
4: ได้สิครับตาแต่เป็นค้างข่าวกินกล้วยเวอร์ชั่นใหม่นะครับเอาทุกคนประจำที่3 4

วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วง EDUMAC Report นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานนะครับโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะครับพบกับผู้อำนวยการเพียงเพ็ญสุรารักษ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงครับเชิญติดตามครับ

เมื่อ4ปีที่แล้วก็เขาก็เริ่มทำเรื่องวิถีพุทธมานะเพราะเคยเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังมากมายนะคะพอมาก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ของเราที่บริหารโรงเรียนเดิมมาเราประสบความสำเร็จในเรื่องที่แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กก็เลยเอามาในเรื่องของวิถีพุทธมาใช้เริ่มแรกก็คือว่ามาดูที่วิสัยทัศน์พันธกิจพวกเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนน่ะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ปรับร่วมกันกับคุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยปรับให้มันสอดรับกันน่ะแล้วก็เริ่มทำโครงการเข้าไปอยู่ในแผนปฏิบัติการแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยเขาได้ทราบว่าโรงเรียนเราจะไปทางใดก็บอกกับผู้ปกครองในคราวที่ประชุมแล้วก็บอกคุณครูว่าถ้าเด็กดีแล้วเนี่ยเด็กก็จะเรียนเก่งในที่สุดอันนี้ก็เป็นธงที่สำคัญที่ต้องการให้เด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมเริ่มก็คือคุณครูต้องรู้ก่อนว่าเราจะแก้เรื่องนี้แก้ด้วยวิธีใดจัดทำเป็นโครงการแล้วก็โครงการที่ว่านี่ก็คือว่าเนี่ยทุกวัน

0: ทุกวันศุกร์จะต้องพานักเรียนเนี่ยขึ้นไปที่เป็นศาลาการประเรียนนะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขาได้ทำบุญแล้วตอนอุทิศส่วนกุศลก็จะไม่พูดเป็นภาษาบาลีให้เด็กเขาได้รู้จริงว่าเขาทำตรงนี้แล้วเขาจะได้อะไรหรือถ้าสมมติว่าไปนั่งสมาธิเนี่ยเด็กเขาจะรู้ว่าเขานิ่งและเขาได้อะไรและเขารู้ด้วยตัวเขาเองพอทำไปเนี่ยเด็กเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าได้จริงและสุดท้ายเด็กเขาก็จะนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นการที่พอนิดหน่อยโมโหนิดหน่อยก็ต่อยกันแล้วก็จะช้าลงทุกห้องเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีพระพุทธรูปต้องมีชาติศาสนาพระกษัตริย์ทุกห้องเรียนเรามีแต่ว่ามันไม่เคารพทุกห้องแล้วก็เด็กเขาก็จะไม่ได้ใช้อะไรตรงนั้นบางห้องมีบางห้องไม่มีก็ขอบริจาคจากนั้นก็มีครบก็เพราะนั้นเด็กเข้าไปในห้องนี้ก็ต้องนั่งสมาธิก่อนเรียนอะไรเงี้ยพยายามสร้างบรรยากาศเขาอะให้เขานิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อยๆพูดคุณครูก็ค่อยๆพูดเด็กเขาก็จากคุณครูที่เคยอะไรเคยพูดจาเสียงดังพูดจาโวกเวกตีไหลโมโหก็แบบก็บอกว่าให้คุณครูเผาๆลองดูซิครูที่นี่ได้จริงๆนะครูเขาตั้งใจคือก่อนที่จะตั้งใจอ่ะเราทำพอทำแล้วบอกว่าตั้งธงไว้แล้วก็ขายความคิดให้คุณครูให้ชัดพอชัดเจนแล้วเนี่ยคุณครูก็จะรู้วิธีการว่าจะทำยังไงโดยเราเนี่ยก็กับฝ่ายบริหารก็ค่อยๆเติมเต็มนะทำนานจากเดิมที่เขามีอยู่แล้วกับเราที่อยู่4ปีนะทำนานกว่าจะได้ตรงนี้พอได้แล้วเนี่ยพอเมื่อมีโล่มีเกียรติบัตรมีอะไรเราก็จะมาร่วมภูมิใจด้วยกันในสิ่งที่เราเหนื่อยมาสิ่งที่เราทำมาร่วมภูมิใจก็คือหมายถึงว่าร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจในการที่เราประสบความสำเร็จร่วมกันปัญหาเนี่ยถามว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราเนี่ยทำไมมันไม่พุ่งก็คือเรามีเด็กพิเศษเรียนร่วมท่านก็คือหมายถึงว่าเวลาคุณครูสอนอยู่ในห้องเนี่ยถ้าวันไหนเด็กคนนี้เขาเกิดแบบแสดงอาการปี๊ดเปิดอะไรออกมาปั๊บคุณครูก็ต้องหยุดเพื่อจะไปดูเด็กคนนี้มีอยู่คราวที่สมส.มาตรวจเราอะนะมาประเมินเราอะเขาก็แนะนำบอกว่าห้องเรียนที่มีเด็กพิเศษอยู่อะต้องมีครูกำกับอีกหนึ่งคนเป็นเด็กพิเศษแต่เขาโตแล้วแล้วเขาเป็นสารวัตรนักเรียนด้วยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขามีหน้าที่เข็นถุงนมอ่ะถุงที่จะใส่พอดูดแล้วใส่ขยะเขาจะเข็นมาแล้วเขาก็จะไปเอานมมาแล้วก็มาวางให้น้องๆเขาโตที่สุดนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นพิการนะพิการร่างกายเดินแล้วเป๋อ่ะแต่ว่าเมื่อเขายกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นอันนี้เป็นวิถีชีวิตแล้วก็อีกอย่างเด็กทำความสะอาดถึงเวลาเนี่ยพอเพลงขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปทำความสะอาดของเขาคุ้มต้องคุ้มโดยเฉพาะตรงลานเนี่ยตรงโดมเนี่ยนะถึงเวลาเขาจะเอาเชือกเนี่ยไปพันให้รอบเลยไม่ให้เด็กเดินผ่านแล้วเขาก็จะไปเอาถังน้ำแล้วก็เอามาถูแล้วก็ที่ถูมาถูครูไม่มีที่สังเกตนะถ้าครูไม่มีเนี่ยถือสุดยอดแล้วเขาคุมเขาได้พอเพลงขึ้นปั๊บเลิกเพื่อที่จะมานั่งสมาธิอ่านหนังสือตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเก็บเชือกเขาแล้วเขาก็กระเฉดของเนี่ยถือว่าอยากได้แบบนี้ทุกกิจกรรมที่เราทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันเยอะไงกิจกรรมเราเอาที่เด็กเป็นหลักก็คือกิจกรรมเช้าขึ้นมากิจกรรมประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนแล้วก็ประจำปีที่เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจะมีซึ่งเราอยากเห็นว่าให้เป็นวิถีชีวิตจริงๆคุณครูไม่ต้องคุมเราไม่เคยคิดว่าครูเป็นลูกน้องคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องเป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูเขาพูดนะว่าเนี่ยผอ.ไม่เคยเรียกตัวเองว่าผอ.เลยผอ.บางคนจะเรียกตัวเองว่าผอ.ที่จะเรียกว่าเพนพี่หนูถ้าเป็นรุ่นอายุเยอะก็หนูอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าครูคนไหนที่จะเข้าแบบไหนที่จะบอกเขาให้เขาทำแบบไหนอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังว่าถ้ามีอะไรก็ถามกันว่าเอาไหมเอาอย่างนี้ดีไหม พอเขาเสนอแล้วเนี่ยเขาก็รู้แนวทางเขาเองแล้วเนี่ยเขาก็จะทำไปด้วยกันแล้วมีอะไรที่ผิดพลาดก็จะมาคุยกันว่าเราจะปรับตรงไหนปรับตรงไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยพอสำเร็จขึ้นมาเนี่ยทันทีเลยที่จะต้องมาเสนอตรงข้างหน้านี้ว่าเราประสบความสำเร็จอะไรร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน
1: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูมาลีบุญเทพนะครับคุณครูสอนภาษาไทยครูท่านนี้มีนวัตกรรมนะครับเป็นการทำหนังสือเล่มเล็กนะครับให้เด็กทำวิธีปฏิบัติของคุณครูมาลีจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางมาลีบุญเทพค่ะดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเวียงหวายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ค่ะ

0: างการสอนภาษาไทยในชั้นป.5 กับป.6 ซึ่งเป็นชั้นที่ถ้าในระดับประถมศึกษาก็คือชั้นสูงสุดแล้วนะคะเด็กจะมีพัฒนาการในการเรียนที่เกือบเต็มที่ละนักเรียนสามารถอ่านออกแล้วก็เขียนได้ในส่วนของครูจะเน้นในด้านการเขียนนะคะการเขียนในเชิงสร้างสรรค์หรือเขียนตามจินตนาการมากกว่านะคะซึ่งมีแนวทางหรือว่าเทคนิคที่ครูคิดขึ้นนะคะก็คือขั้นที่1นะคะขั้นที่1ปรับพื้นฐานการอ่านการเขียนก่อนเพราะว่าเด็กขึ้นมาชั้นป.5 ป.6เราต้องทดสอบการอ่านการเขียนของเด็กก่อนว่าอยู่ในระดับไหนปรับพื้นฐานให้เท่ากันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้คำศัพท์และความหมายนะคะให้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายใหม่ของในบทเรียนในชั้นป.5 ที่ขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยก็ขั้นตอนที่3ก็คือจำคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วมาผูกเป็นประโยคนะคะเป็นประโยคก็แต่งเป็นเรื่องสั้นๆบอกเรื่องราวตามที่เขาเข้าใจนะคะขั้นตอนที่4นะคะนำไปรายงานนะคะเอาเรื่องราวที่ตัวเองแต่งนะคะผูกเป็นประโยคเป็นเรื่องสั้นต่างๆแต่งเป็นเอามารายงานให้เพื่อนในห้องฟังนะคะให้คุณครูฟังให้เพื่อนช่วยกันวิจารณ์ว่าเรื่องที่ตัวเองแต่งเป็นยังไงอาจจะทำในช่วงแรกก็ทำในระบบกลุ่มก่อนนะคะทำเป็นกลุ่มหลังจากนั้นพอเด็กเริ่มเก่งขึ้นก็ใช้เป็นรายบุคคลได้นะคะส่วนนักเรียนที่ยังไม่เป็นหรือว่ายังอ่อนอยู่ก็ให้เพื่อนนะคะที่เก่งอยู่แล้วก็ช่วยกันติวช่วยกันเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นคิดด้วยกันและให้เขาแตกออกไปเป็นความคิดของเขานะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือสร้างสรรค์เป็นหนังสือเล่มเล็กนะคะเพราะที่โรงเรียนbase practice ของโรงเรียนก็คือการทำหนังสือเล่มเล็กถึงขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับชั้นป.6นักเรียนจะสามารถทำหนังสือเล่มเล็กจากความคิดและจินตนาการเขาได้นะคะโดยการทำเป็นกลุ่ม3คนนะคะจับกลุ่มกัน3คนแล้วก็ทำก่อนจะทำหนังสือเล่มเล็กเขาจะเขียนโครงเรื่องก่อนนะคะโครงเรื่องเขาอยากทำเรื่องอะไรนะคะก็เขียนมาส่งคุณครูก่อนก็จะตรวจทานนะดูว่าเรื่องมันยาวไปไหมสั้นไปไหมตัวละครเป็นใครหนังสือเล่มแรกของเด็กจะเป็นแนวบันเทิงคดีนะคะเป็นแนวบันเทิงคดีก็คือมีตัวละครแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้ตามจินตนาการของเด็กไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นดอกไม้เป็นต้นไม้สามารถพูดคุยกันได้ตามจินตการของเขานะคะคือประมาณ6หน้าค่ะเนื้อเรื่องจะประมาณ6หน้าแต่ละกลุ่มก็จะคิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ส่งคุณครูพอผ่านการตรวจสอบโครงเรื่องเรียบร้อยนักเรียนก็สามารถทำหนังสือเล่มเล็กของตัวเองนะคะจากการที่ทำมาประมาณปีนี้เข้าปีที่4ละค่ะฝึกมาเรื่อยๆตอนแรกก็เด็กก็ยังจะไม่ค่อยเป็นนะการแต่งเรื่องแต่งอะไรจะไม่ค่อยได้นะคะเรื่องก็จะสั้นๆไปห้วนๆไปแต่ตอนนี้เด็กเริ่มเก่งนะคะแล้วก็สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่างๆนะคะได้รับรางวัลในระดับชาติมา3ปีซ้อนแล้วก็ปีนี้ก็ชนะเลิศของภาคเหนือนะคะจะเข้าร่วมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กในระดับชาติในวันที่29มกราคมนี้ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะเด็กๆจะได้จินตนาการได้ความคิดสร้างสรรค์เขาจะออกมาจากสมองของเขาเลยนะคะแล้วก็ความสามัคคีด้วยเพราะเด็กไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเด็กทำงานกัน3คนจะต้องมีทั้งการเขียนการวาดภาพประกอบแล้วก็การระบายสีการทำบูรณาการกับวิชาศิลปะนะคะซึ่งเขาสามารถจะบรรจุหรือว่าใส่จินตนาการของเขาลงไปในหนังสือได้เลยแล้วก็ฝึกการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการเขียนในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยให้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทยซึ่งการเขียนนี้เป็นปัญหาใหญ่ เด็กบางคนอ่านได้แต่เขียนไม่ถูกนะคะส่วนนี้เราจะช่วยเติมเต็มเขาให้ได้ดีค่ะเป็นการแก้ปัญหาในระดับนี้ได้ดีนะคะนอกจากเด็กอ่านได้แล้วเนี่ยเขียนก็ต้องถูกการสะกดคำนะคะการสะกดคำต่างๆในระดับชั้นของเขาเนี่ยก็คือป.5 ป.6 จะต้องถูกต้องตามบัญชีคำนะที่ตามที่กระทรวงศึกษากำหนดนะคะของคุณครูจะแบ่งจะตรวจสอบพื้นฐานของเด็กก่อนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเก่งกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนนะคะส่วนมากกลุ่มอ่อนก็คือนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิเศษเขาเรียกว่าเด็กพิเศษเนาะคือเขาเรียนรู้ช้าแค่นั้นเองนะคะเราต้องให้โอกาสแล้วก็ให้เวลาเขาสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องมีเวลาให้เขาแค่นั้นเขาก็จะตามเพื่อนทัน3กลุ่มเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน1กลุ่มจะต้องมีทั้งคนเก่งคนปานกลางแล้วก็คนอ่อนเขาจะช่วยกันนะคะเด็กอ่อนอาจจะมีฝีมือในการวาดรูปเขาก็จะภูมิใจว่าเขาช่วยเพื่อนทำนะเขาจะที่โรงเรียนหนังสือที่เด็กทำเนี่ยจะอยู่ในห้องสมุดนะคะจะอยู่ในห้องสมุดทั้งหมดเลยตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ200เล่มแล้วนะคะซึ่งแต่ละเล่มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยก็คือเรื่องจะแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าเขาโครงอาจจะคล้ายๆกันเขาจะนำเสนอในรูปแบบของเขานะคะที่โรงเรียนจะมีแล้วก็เด็กในชั้นเล็กๆที่ไม่ได้ทำหนังสือเล่มเล็กเขาจะมาอ่านนะคะเขาจะมาอ่านเขาจะมาดูอันนี้ของพี่คนนั้นพี่คนนี้เขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วเด็กที่ทำเขาก็จะภูมิใจว่าเขามีส่วนที่ทำให้น้องรักการอ่านมากยิ่งขึ้นหนังสือที่ครูซื้อเข้าห้องสมุดพอดีคุณครูเป็นครูบรรณารักษ์ห้องสมุดด้วยนะคะซื้อเข้าห้องสมุดแต่ละปีเนี่ยงบประมาณเราได้น้อยแล้วก็หนังสือมีราคาแพงมากตามท้องตลาดเนาะแล้วก็เด็กจะไม่ค่อยสนใจเพราะมันจะเป็นว่าตัวหนังสือเยอะเด็กไม่ค่อยสนใจแต่เด็กจะมาสนใจหนังสือเล่มเล็กของพี่มากกว่าก็เลยส่งเสริมให้เด็กทำตอนนี้ก็ขยายไปในชั้นป.5 แล้วค่ะอื่นก็มีทำนะคะแต่ว่าวิชาอื่นนี้ค่อนข้างจะเอามาเป็นบันเทิงคดียากหน่อยเนาะนอกจากวิชาสังคมก็บูรณาการเกี่ยวการทำนิทานชาดกได้สังคมนี่ทำได้นะคะครูเขาก็เอาไปเป็นแบบอย่างก็ทำอยู่นะคะส่วนวิชาที่เป็นเนื้อหาวิชาการล้วนๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยยากหน่อยแต่ว่าคุณครูก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงได้บูรณาการได้ทุกวิชาตอนนี้กำลังเริ่มไปทีละวิชาค่ะที่โรงเรียนให้เด็กนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้านนะคะไปสู่ชุมชนเพราะว่าที่ชุมชนของโรงเรียนบ้านเวียงหวายเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งหมดผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่ได้ค่ะเป็นคนที่ไร้สัญชาติแล้วก็อพยพมาจากประเทศพม่าเขามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของเราแล้วก็ต้องรับใช่ไหมคะเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องได้รับการศึกษานะคะคุณครูเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กก็เริ่มให้เอาไปให้ผู้ปกครองอ่านค่ะอ่านให้ฟังดูรูปดูเนื้อหานี่เด็กจะเป็นคนเล่าให้ฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่เป็นแล้วก็ทางด้านเรื่องอื่นๆก็กำลังทำอย่างเช่นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆนะคะเพราะชุมชนที่นั่นเป็นชุมชนไทยใหญ่จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะก็เริ่มทำเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็เอา ปราชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการทำหนังสือตอนนี้จากหนังสือเล่มเล็กก็เป็นหนังสือบิ๊กบุ๊กเล่มใหญ่ขึ้นมานะคะใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนเขาก็จะนำเสนอเล่มเล็กทำ3คนเล่มใหญ่ก็ใช้จำนวนคนเยอะขึ้น5คน10คนประมาณนั้นค่ะมันจะมีเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจหนึ่งก็คือประเพณีของเขาละจะไม่เหมือนกับไทยล้านนาในถิ่นอื่นนะคะเพราะเขาเป็นเขาก็เป็นชนเผ่าหนึ่งแต่เป็นไทยใหญ่นะคะไทยใหญ่เขาจะมีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายอาหารภาษาที่ไม่เหมือนไทยล้านนานะคะในชั้นเล็กๆจะมีปัญหาในการสื่อสารการสื่อสารว่าคุณครูกับเด็กสื่อสารกันไม่ได้ครูก็เลยทำเขาเรียกว่าหนังสือเล่มเล็กพจนานุกรมภาพ3ภาษาก็คือมีภาษาไทยมาตรฐานเนาะภาษาไทยกลางแล้วก็ภาษาล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่พจนานุกรมภาพเนี่ยจะประกอบด้วย3ภาษาที่ครูว่าเมื่อกี้เนาะไทยล้านไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาไทยล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่จะมีรูปภาพแล้วก็ความหมายใช้สอนสำหรับเด็กที่ในชั้นป.1 ป.2 ที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเราใหม่สื่อสารกับคุณครูเขาจะพูดไปคนละทิศทางเวลามาแต่งประโยคเขาก็จะไปคนละอย่างเลยความหมายเขาก็จะไม่เข้าใจว่าภาษาเขาแบบนี้นะและภาษาไทยกลางเป็นยังไงค่ะครูก็ใช้ครูก็ทำอยู่จำนวน6เล่มนะคะก็เอาคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวนักเรียนก็มีเล่มที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์โลกแสนรักสัตว์โลกน่ารักเล่มที่2นี้เกี่ยวกับผักผลไม้นะคะผักผลไม้เล่มที่3ก็จะเป็นของใช้ในบ้านของใช้ประจำตัวเขาแล้วก็เล่มที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆเพราะว่าดอกไม้ของภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยกลางว่าเป็นคนละดอกเลยนะคะเด็กจะสับสนนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะคะอาชีพต่างๆแล้วก็สุดท้ายเล่มที่6ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารค่ะจงทำงานหนักอย่างเงียบสงบแล้วให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงก็คือหมายความว่าเราทำความดีเราไม่จำเป็นต้องไปประกาศให้คนเขารู้นะคะเราทำงานของเราไปแล้วก็สุดท้ายสิ่งต่างๆอย่างเช่นนักเรียนเป็นคนดีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลสะท้อนจากที่เราทำงานอย่างหนักนะคะเราไม่ต้องไปปิดปากบ่นว่าฉันทำงานหนักฉันทำงานหลายอย่างนะคะบางคนนี่ทำนิดเดียวแล้วก็บอกว่าทำงานเยอะหลายอย่างเหนื่อยงานครูเป็นงานที่เหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนเพราะเราเลือกแล้วใช่ไหมคะวิชาชีพของเราเราต้องรับในวิชาชีพของเราและเราจะประสบผลสำเร็จ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.สินเทาชัยสวัสดิ์นะครับที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับซึ่งท่านจะมาอธิบายในเรื่องทวิศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์และกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะ

เรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นตอบ
ถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรเป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ

0: 6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบ การรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก2 AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: คืนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุด

ท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณี

ไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่

0: จากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุมเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและส่วน a บวก b cos theta ค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
1: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.ศิลป์เทาชัยสวัสดิ์นะครับท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการนะครับท่านจะมาไขข้อข้องใจนะครับนโยบายที่ท่านรับผิดชอบอยู่คือเรื่องทวิศึกษานะครับและเรื่องการประเมินผลภายในและภายนอกสถานศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง e-tech report ครับ

เรื่องแรกที่ผมได้รับมอบหมายงานนะฮะในวันแรกเลยครับก็คือเรื่องของการจัดทวิศึกษานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทวิศึกษาที่เป็นในส่วนขององค์สมเด็จพระเทพนะในเรื่องของพระราชดำรินะครับในเรื่องของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาล นะเรื่องของทวิศึกษาโดยนโยบายเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะที่จะมุ่งในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะฮะซึ่งเราคิดว่าความต้องการของประเทศมีจำนวนมากแต่ปริมาณที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศนะครับทุกภาคเนี่ยประมาณ425วิทยาลัยนะยังไม่เพียงพอนะครับจึงมีแนวคิดว่าน่าจะให้นักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจนะครับที่ตัดสินใจไปเรียนในสายวิชาการก็คือในส่วนของชั้นมัธยมก็คือม.4 ม.5 ม.6 ที่ตัดสินใจแล้วนะครับได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสทบทวนในการที่จะเรียนในส่วนของสายอาชีพเพิ่มไปอีก1ใบประกาศนียบัตรนะคือหลักการนั้นนะครับหลักการซึ่งในการจัดทำนั้นเริ่มต้นในการทำทวิศึกษาในโครงการพระราชดำริในถิ่นทุรกันดารนะฮะซึ่งมีอยู่2จังหวัดนะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของโรงเรียนอมก๋อยโรงเรียนแม่ตื่นนะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากก็คือโรงเรียนอุ้มผางนะฮะซึ่งคณะในส่วนของผมและก็ในส่วนของสำนัก

0: นโยบายและแผนนะฮะได้ไปร่วมกันทำเราสามารถทำในเรื่องของหลักสูตรนะฮะหลักสูตรร่วมกันคือเรียนทั้งในส่วนที่เป็นอาชีวศึกษาแล้วในส่วนของที่เป็นในส่วนของที่เป็นพื้นฐานนะเราสามารถปรับหลักสูตรนะครับให้เรียนภายใน3ปีกับอีก1ภาคฤดูร้อนฮะ1ซัมเมอร์ก็คือประมาณ3ปีครึ่งแต่ไอ้ครึ่งเนี่ยเราให้ไปเรียนในส่วนของภาคฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ในปีที่2นะฮะก็เหมือนกับว่าเรียนภายใน3ปีก็สามารถที่จะจบได้ทั้ง2ใบประกาศนียบัตรที่ทำไปซึ่งเป็นเรื่องของการทำร่วมกันในส่วนของศึกษานิเทศทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งในส่วนของสพท.นะฮะแล้วก็สอสก็คืออาชีวะนะฮะทำร่วมกันนะครับซึ่งเป็นจุดดีนะฮะที่นักเรียนสามารถจบภายใน3ปีได้ในเรื่องของคุณภาพก็มีคำถามตามมาว่าม
1: ันจะได้หรือไม่โดยหลักการที่เราทำโดยเอาหลักสูตรทั้ง2อันเนี่ยมาเทียบกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเทียบโอนนะฮะความรู้หรือโอนวิชาเข้าไปเนี่ยมันสามารถทำได้นะฮะหลังจากเราทำเนี่ยเราพบว่าวิธีการที่จะให้ทั้ง2โรงเรียนคือวิไลในสังกัดอาชีวะแล้วก็โรงเรียนในส่วนของสพท.เนี่ยฮะเราได้มีวิธีการจัดการโดยการแบ่งนะฮะแบ่งเวลาเรียนใน1ภาคเรียนนะออกเป็น2ช่วงครับนะฮะก็คือ10สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นของทางมัธยมพื้นฐานที่จะเรียนไปก่อนนะฮะเรียนไปก่อน10สัปดาห์หลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของวิไลในอาชีวะที่เข้าไปสอนนะฮะ
0: พบว่าทำให้เกิดผลดีนะในการที่จะจัดเรียนในสายวิชาชีพเพราะว่าจะเป็นการจัดเรียนในวิชาที่ต่อเนื่องนะฮะจบเป็นรายวิชาเป็นแบบเป็นบล็อกรีลีฟนะฮะทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการเรียนการสอนในวิชาชีพที่เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยทำให้นักเรียนสาวได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคุณภาพนะทักษะในเรื่องของการเรียนวิชาชีพครับที่ครับแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยนักเรียนที่เรียนในระบบของทวิศึกษาเนี่ยนะก็ต้องมีการสอบผ่านประเมินในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเหมือนกับหลักสูตรปวช.ปกติที่เรียนเหมือนกันนะอันนี้ก็เราก็รับประกันได้ว่าคุณภาพไม่น่าจะต่างกัน
1: อยากจะให้มองเป็น2ระดับนะฮะอีกระดับก็เป็นเรื่องของทวิศึกษาที่มีความสำคัญเช่นกันนะฮะก็คือการเรียนทวิศึกษาในส่วนของที่เป็นระดับชั้นม.1 ถึงม.3
2: นะฮะ
1: มีด้วยนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงม.4 ม.5 ม.6 นะแต่ที่ผมอยากจะเพิ่มก็คือม.1 ถึงม.3 นะก็คือเอาอาชีวะของเราเข้าไปช่วยสอนในระดับม.1 ถึงม.3 ซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแกนมัธยมนะฮะแกนมัธยมซึ่งตรงเนี้ยนะฮะผมว่ามันจะเข้าไปช่วยในส่วนของสพท.นะฮะซึ่งอาจจะขาดคุณครูในเรื่องของวิชาชีพต่างๆนะครับก็เอาวิไลเอาคุณครูของอาชีวะเราเนี่ยเข้าไปช่วยสอนในหลักสูตรเลยที่เป็นแกนมัธยมหรืออาจจะเป็นระยะสั้นเพิ่มเติมตามนโยบายในเรื่องของการ
0: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทางรัฐบาลนะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยก็จะได้ทั้งในเรื่องของที่เป็นแกนมัธยมได้ที่เป็นวิชาชีพในทุกเรื่องที่นักเรียนเขาอยากจะเรียนนะฮะอาชีวะเราก็เข้าไปเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเราเรียกว่าพีเวตนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมอาชีวะนะเตรียมอาชีวะวิชาที่เรียนในม.1 ถึงม.3 เนี่ยสามารถนะฮะสามารถที่จะโอนเข้าไปเรียนในระดับปวช.ที่เลยก็เมื่อไปเรียนปวช.1 2 3เนี่ยก็ไม่ต้องเรียนวิชานั้นแล้วนะก็อาจจะจบก่อนนะฮะก่อน3ปีได้นะอันนี้ข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับ
2: คือเตรียมในมัธยมต้น
0: ครับที่เป็นทวีปอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่อีกอันหนึ่งก็เป็นที่สนใจของนักเรียนและก็ประชาชนนะฮะก็คือทวีปในรูปแบบของที่เป็นระยะสั้นนะระยะสั้น
1: ที่เป็นทั้งม.1และม.4 5 6ได้อันนี้เราก็เสริมเข้าไปเหมือนกันนะเสริมเข้าไปนะเพราะอย่างน้อยระยะสั้นบางวิชาเนี่ยก็สามารถเอาประกอบอาชีพได้เลยนะครับประกอบอาชีพได้เลยในส่วนของนักเรียนนะฮะว่า มีความประสงค์ในการที่จะเลือกวิชาชีพใดแล้วก็สถานศึกษาในส่วนของอาชีวะเนี่ยเราก็เข้าไปจับคู่กับโรงเรียนซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะมีสถานศึกษาของสังกัดอาชีวะนะประกอบด้วยทั้งที่เป็นเทคนิคก็คือช่างอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นวิไลอาชีวะซึ่งก็จะมีในส่วนของเรื่องของพาณิชย์นะฮะบริหารธุรกิจนะฮะก็ประกอบไปด้วยเรื่องของบัญชีคอมพิวเตอร์เลขาการตลาดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของค่ากรรมซึ่งมีทั้งอาหารมีทั้งตัดเย็บเสื้อผ้ามีทั้งค่ากรรมก็คือพวกจัดตกแต่งไม้ก็มีแล้วก็มีวิไลอีกประเภทหนึ่งก็คือในส่วนของที่เป็นวิไลเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นสายทางด้านเกษตรนะมีทั้งในส่วนที่อยู่ในอำเภอเมืองต่างจังหวัดก็จะมีในส่วนของที่เป็นวิไลการอาชีพฉะนั้นเรามีให้เลือกนะฮะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยต้องการที่จะเรียนวิชาชีพไหนเนี่ยในส่วนของทางอาชีวะจังหวัดนะก็มีวิไลต่างๆนะให้เลือกได้ว่าจะจับคู่นะฮะกับวิไลไหนในพื้นที่ที่ใกล้กันแล้วก็สามารถเลือกสาขาวิชาชีพได้อย่างหลากหลายครับผลของปีที่แล้วในการจัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีผู้ที่เรียนในรูปแบบของทวิศึกษาทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับในปีการศึกษา2559นะฮะปีการศึกษาที่จะถึงนี้ก็มีการวางแผนนะฮะมีการวางแผนว่าน่าจะมีผู้เรียนเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก 40,000 กว่าคนแผนที่วางไว้ถ้าแบบนี้แล้วใน2ปีทั้ง58และ59นี่ก็จะมีผู้ที่เรียนทวิศึกษาที่เป็นคนเก่านะฮะที่ต้องเรียนต่อไปอีกก็ประมาณ 30,000 กว่าคนคนใหม่อีก 40,000 ก็ถือว่าประมาณเกือบ 70,000 คนนะฮะที่รวมทั้งปวช.1และก็ปวช.2ที่ต่อเนื่องกันมานะครับ
3: การประกันคุณภาพหมายถึงการที่หน่วยงานนะครับมีมาตรฐานของตนเองนะฮะมาตรฐานของหน่วยงานนะครับแล้วไปดำเนินการนะครับแล้วมีการประเมินว่าได้มีคุณภาพจริง
1: รับประกันได้ว่านะฮะรับประกันได้ว่าสถานศึกษาหน่วยงานนั้นมีคุณภาพนะซึ่งการประกันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือประกันภายในนะครับประกันภายในก็จะแบ่งเป็น2ตัวย่อยนะครับก็คือในส่วนของประกันตนเองของสถานศึกษานะซึ่งจะมีการประเมินนะฮะตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีละ1ครั้งนะครับแล้วรายงานมาที่สอสก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับทุกปีนะครับนะประกันภายในอันที่2ก็คือประกันโดยต้นสังกัดทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะจะส่งคณะกรรมการนะฮะที่เป็นผู้ทรง
3: คุณวุฒินะฮะไปประเมินสถานศึกษานะฮะซึ่งจะทำ3ปีต่อ1ครั้งนะอันนี้ถือว่าเป็นการประกันภายในนะครับประกันภายในเพื่อรับรองได้ว่าสถานศึกษาเนี่ยมีมาตรฐานตามสถานศึกษาและมีมาตรฐานตามอาชีวศึกษานะครับนะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของสังคมนะฮะก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าประกันภายนอกนะฮะซึ่งจะมีสมศ.นะฮะเป็นองค์กรมหาชนเป็นองค์กรอิสระที่จะมาประเมินในส่วนของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบที่2นะซึ่งจะมีการประเมิน5ปีต่อ1ครั้งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือการประเมินทั้งตนเอง
1: ประเมินทั้งต้นสังกัดและก็ประเมินทั้งในส่วนของสมศ.นะฮะหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับคงไม่ได้เกิดจากการผ่านการประเมินนะครับต้องเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนั้นการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงก็คือทำงานในหน้าที่ตามโครงสร้างตามนโยบายนะฮะอย่างเป็นงานปกติเป็นงานปกติคงไม่ใช่เป็นการทำเอกสารหรือเตรียมพร้อมตอนที่จะประเมินเท่านั้นนะครับอันนี้คือหัวใจนะฮะในการให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงผมมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามา
3: จึงเห็นความสำคัญการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับเป็นสำคัญที่สุดผ พราะการกำหนดในส่วนของมาตรฐานของสถานศึกษานั้นนะจะทำให้เราบริหารงานตามหน้าที่ตามโครงสร้างนะครับตามนโยบายอย่างครอบคลุมนะฮะแล้วเป็นหน้าที่ประจำที่กระทำอย่างต่อเนื่องในส่วนของปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนะครอบคลุมในทุกเรื่องนะครับครอบคลุมทุกเรื่องซึ่งตรงนี้นะก็จะทำให้เกิดงานที่มีคุณภาพซึ่งจะไปสอดคล้องกับในเรื่องของมาตรฐานของอาชีพศึกษาแล้วไปสอดคล้องกับมาตรฐานของสมศนะครับที่ประเมินภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นคงจะต้องกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนแล้วร่วมการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาด้วยคุณครูผู้บริหารนะตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะจะเป็นผู้กำหนดด้วยตนเองนะฮะแล้วร่วมในการที่จะเอามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการไปทำให้เกิดคุณภาพตามที่เรากำหนดเป็นหัวใจของการทำงานที่เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงครับ
4: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูวาสนาศรียอดนะครับคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูคุณธรรมนะครับจากจังหวัดหนองคายครูท่านนี้มีแนวคิดการเรียนการสอนอย่างไรถึงได้รับรางวัลพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววาสนาศรียอดตำแหน่งครูคศ.1โรงเรียนเสริมพิทยาคมอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21

หลังจบแล้วนะคะก็ไม่ได้รับข้าราชการเลยก็มาเป็นอัตราจ้างก่อนที่แรกที่ทำก็คือโรงเรียนวังหลวงพิทยาสารค่ะโดยอาจารย์สุทธินันท์ภักดีวุฒิเป็นคนที่แบบให้ความมั่นใจของเราเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาเลยกูเชื่อกูมั่นใจว่าเราทำได้มาก็ท่านเป็นคนแรกที่เปิดโอกาสให้ได้เป็นอาจารย์โดยตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนวังหลวง1ภาคเรียนหลังจากนั้นก็มาสมัครเป็นตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนเสริมวิทยาคมแห่งนี้นะคะแล้วก็สอบเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในปีพุทธศักราช2554นะคะก็ชีวิตในการทำงานก็เริ่มตั้งแต่อาจารย์จ้างพนักงานราชการและก็บรรจุครูผู้ช่วยณโรงเรียนเสริมวิทยาคมแห่งนี้เลยค่ะทรัพยากรที่ทางราชการจัดให้นะคะที่เติมเต็มการเรียนการสอนก็ที่โรงเรียนเสริมวิทยาคมของเราแห่งนี้ก็จะมีทุกห้องเรียนจะมีทีวีแล้วก็คณะครูอาจารย์จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกคนในการที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ชมมีวิดิทัศน์มีเรื่องของอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นวัสดุนะคะตัวนี้ก็จะนำมาใช้ให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งในเรื่องของห้องเรียน ICT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะให้สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแล้วก็ในการใช้เทคโนโลยีในการเติมเต็มตรงนี้นักเรียนเขาได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งแต่เดิมเขาอ่านเฉพาะในหนังสืออ่านเฉพาะตัวหนังสือทำให้บางคนก็จินตนาการได้บางคนก็นึกภาพไม่ออกประมาณนี้ก็เลยใช้สื่อเทคโนโลยีตัวนี้แหละค่ะทำให้นักเรียนได้เห็นภาพถ้าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาเราก็สามารถโหลดวิดิทัศน์หรือว่ารูปภาพที่นักเรียนสามารถเห็นได้เป็นรูปร่างเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะนักเรียนก็ได้ดูจากตรงนี้ได้เรียนรู้จากตรงนี้ทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจในสถานที่แล้วก็เข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับตัวดิฉันเองแต่ก่อนนี้การเรียนการสอนมาในช่วงแรกๆเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้มีเข้ามาช่วยอะไรมากมาย

ก็มีการเรียนการสอนแบบเรียนท่องจำบ้างในสักระยะหนึ่งเราเจอปัญหาก็คือเด็กนักเรียนนะคะสื่ออุปกรณ์การเรียนไม่พอแล้วก็ทำให้ทำยังไงนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วก็ประกอบอาชีพในอนาคตได้ไปต่อสู้กับชีวิตกับสังคมภายนอกนอกจากโรงเรียนนี้ได้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้คิดว่าเราจะต้องทำให้นักเรียนเราสามารถใช้ชีวิตนอกจากในโรงเรียนในครอบครัวได้แล้วเขาต้องไปสู้กับหรือว่าทำประกอบอาชีพในอนาคตของเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองมีความประสบความสำเร็จในชีวิตการงานของเขาได้แล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ตัวนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะหาเทคโนโลยีนะคะที่มันทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็พานักเรียนนั้นไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากที่จะดูในวิดีทัศน์แล้วเราก็พาไปสถานที่จริงด้วยค่ะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือปี2555เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2แล้วก็นักเรียนก็จะมีปัญหามีอยู่คนนึงเขามีปัญหาทางครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วยก็ประสบปัญหาเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเขาก็เข้ามาคุยปรึกษากับเราจนกระทั่งเขามีปัญหาจนเขาอยากจะออกโรงเรียนไม่อยากจะเรียนต่อละซึ่งมันเหลือเวลาเรียนแค่อีกประมาณแค่2เดือนเขาก็จะจบการศึกษาแล้วก็ได้ไปติดตามนักเรียนคนนี้ไปติดตามเขาถึงบ้านแล้วก็ คุยให้คำปลอบใจให้ความช่วยเหลือทุกอย่างนะคะดึงเขากลับมาให้เรียนให้จบการศึกษาและทุกวันนี้เขาก็จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไปเรียนต่ออยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือที่อุดรค่ะแล้วก็มีอาชีพทำแล้วค่ะตอนนี้ค่ะที่มาของรางวัลคุรุคุณธรรมที่ได้รับนะคะตอนแรกได้รับคัดเลือกจากท่านผู้อำนวยการนายนิพนธ์ป้องโกเซให้ไปเข้าร่วมอบรมของครูสภาที่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะก็เลยไปเข้าร่วมอบรมในเดือนพฤษภาคม2558กับกลุ่มซึ่งเราตั้งชื่อว่ากลุ่มเครือข่ายผู้ดีศักราช2558แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานรุ่นในปีนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประเมินการประเมินผลงานการทำงานแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของครูสภาเขตพื้นที่หนองคายเขต2ในการที่จะเป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วมส่งผลงานนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่อจากทางครูสภาให้ส่งผลงานในเรื่องของครูคุณธรรม ก็เลยทำผลงานส่งเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าส่งคงไม่ได้หรอกแต่เราก็ทำให้เต็มที่ของเราซึ่งตัวของเราเองก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้เรานั้นมีผลงานหรือว่ามีสิ่งที่เราทำทุกวันอยู่แล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปสร้างงานใหม่หรือว่าไม่ต้องไปหา อะไรมาเพิ่มเติมคือเราหยิบของเราที่เรามีอยู่แล้วมาใส่รวมกันทั้งการเป็นวิทยากรแล้วก็การร่วมงานกับชุมชนในเรื่องของคุณธรรมนี้เราก็ทำมาเป็นประจำอยู่แล้วเราก็เลยรวบรวมส่งเข้าไปแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานนำเสนอในรูปของPowerPoint นะคะที่ครูสภาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับหนังสือบอกว่าเรียนเชิญให้ไปรับรางวัลคุรุคุณธรรมระดับเข็มทองในวันที่16 มกราคม 2559ที่ผ่านมาค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้เราได้ไปเข้าร่วมโครงการก็ได้อบรมและก็สิ่งที่เราชอบทำอยู่แล้วเราทำมาตลอด

0: ะแล้วก็มีคณะเพื่อนครูรุ่นพี่โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคือนางสุชาดาสิริกัญญาเพื่อนจะคอยแนะนำแล้วก็นิเทศการจัดการเรียนรู้แล้วก็เราชอบทำบุญนะคะชอบเรียนศึกษาหลักธรรมของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งนี้แล้วก็ได้รับรางวัลตรงนี้มาค่ะ
1: ครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิดสองช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมี

0: ฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ไอ้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
3: เย้
1: สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณ

0: เป็นบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ

0: ที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
1: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
2: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ะขาดไปคนนึงนี
3: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
4: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
1: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
4: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
2: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
3: ๆกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
1: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
3: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
1: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
4: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
2: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
1: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่า
0: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบกันบ้าง
1: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
2: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
3: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
4: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
3: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
1: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอน

0: ่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
1: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
2: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
3: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้มาเพื่อน
4: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
0: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
1: เย้ ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
3: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
2: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
4: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข
6: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะ โอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างของ osmosis กันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอค่ะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ ็ถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่ง

ถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะฮะส่วนไฮโปเป็นยังไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตาม

อาสปอร์ตนะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันแอคทีฟทรานสปอร์ตเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของสมอลพาร์ติเคิลเนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะซิมเพิลดิฟฟิวชันค่ะฟาซิลิเตเต็ดดิฟฟิวชันนะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะลาร์จพาร์ติเคิลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของฟาโกไซโตซิสพิโนไซโตซิสแล้วก็รีเซปเตอร์มีเดเอเต็ดเอนโดไซโตซิสด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัว

8ที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบ
การรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุด

0: ท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ค่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและ

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือ

0: แพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
0: อืม
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอาเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

0: แพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุ มาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่า ไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่

0: โรงเรียนบ้านหนองไผ่โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางในอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยสังคมการเกษตรที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นวิถีของชุมชนแม้ว่าอาชีพเกษตรกรจะให้รายได้ไม่มากนักแต่ชาวชุมชนบ้านหนองไผ่ก็ยังคงรักและเลือกที่จะทำอาชีพนี้จากพื้นที่รกร้างกว่า60ไร่ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ในอดีตแม้เป็นสถานที่ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กแต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ให้ความรู้กระจายสู่นักเรียนและชุมชนไปพร้อมๆกัน
1: เราเข้ามาเริ่มตั้งแต่ปี2546ปี2546เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้เนี่ยครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยควรจะได้น้อมนำเอาหลักคิดตรงนี้มาปลูกฝังให้กับเด็กเพื่อให้เด็กของโรงเรียนเราเนี่ยมีอุปนิสัยพอเพียง
0: ด้วยวิสัยทัศน์ของอาจารย์พนมจันทร์ดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ซึ่งน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติทำให้โรงเรียนธรรมดาที่ถูกลืมพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง10ขั้นตอนของการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่จะเป็นอย่างไรจะดำเนินไปในทิศทางไหนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ครับนับที่1ต้องระเบิดออกจากข้างในเพื่อสร้างความศรัทธาให้กับบุคลากรในโรงเรียนก้าวแรกของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงนั้นจำเป็นต้องเริ่มจากจิตใจเป็นพื้นฐานเมื่อจิตใจพร้อมจึงเริ่มลงมือทำหรือที่เรียกว่าการระเบิดออกจากข้างในเป็นการสร้างความศรัทธาในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนครับ
1: ตัวผู้บริหารเนี่ยจะต้องสร้างศรัทธาจะต้องปลูกจิตสำนึกให้กับครูทุกคนบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันมีคุณค่าที่จะทำให้เด็กของเราเนี่ยเกิดอุปนิสัยพอเพียงเพราะฉะนั้นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทุกคนให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจเสร็จแล้วก็ให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยมาร่วมกันวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรให้หลักปรัชญานี้ลงสู่ในตัวเด็กก็มาวางแผนจัดการในเรื่องของตัวครูให้มีการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนที่เขาทำเราทำพัฒนาในเรื่องของความรู้แล้ว
0: เพื่อทำให้เข้าใจเรื่องราวของความพอเพียงมากขึ้นนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงวิชาการแล้วเมื่อครูมีเวลาว่างจากการทำงานหรือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ตามปกติที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ครับ
2: มีการถ่ายทอดกัน
3: ถ้าตอนแรกเริ่มมาเลยนี่ก็คืออยู่ล่างสุดค่ะไม่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตอนย้ายมาใหม่ๆเลยนะคะคำนั้นใหม่มากไม่รู้จักแล้วก็มารู้จักที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็เราได้รับการพัฒนาจากการไปอบรมไปศึกษาดูงานอะไรเงี้ยบ่อยแล้วก็เข้ารวมกลุ่มแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ด้วยอะไรด้วยก็มีความรู้พัฒนาขึ้นค่ะ
4: เอาอย่างหนูสอนแล้วหนูเขียนบูรณาการในแผนไม่เป็นอย่างเงี้ยตามห่วงตรงเงื่อนไขอย่างเงี้ยหนูก็ให้พี่อมพรสอนอาจจะไปสอดแทรกตรงไหนจะบูรณาการยังไงคิดยังไง
5: บอกหลักการเขาให้แบบให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเป็นเรื่องง่ายๆเงี้ยยกตัวอย่างเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องในชีวิตประจำวันให้เขาเห็นว่าในการทำอะไรทุกๆอย่างเนี่ยถ้าเพียงแค่เราใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขเอามาจับเนี่ย

0: มันก็ถือว่าเป็นหลักของความพอเพียงแล้ว
1: นับที่2วิเคราะห์บริบทของตนเองและชุมชนการวิเคราะห์บริบทของตนเองและชุมชนคือการวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนนักเรียนและชุมชนครับโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีความพิเศษคือการเรียนรู้ตนเองจากการวิเคราะห์บริบทของชุมชนที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม
2: สำหรับโรงเรียนบ้านหนองไผ่เนี่ยผมบอกคุณครูทุกคนบุคลากรทุกคนว่าโรงเรียนบ้านหนองไผ่เนี่ยไม่ใช่แค่สอนวิชาการอย่างเดียวเราจะต้องสอนวิชาชีวิตวิชาชุมชนซึ่งไอ้วิชาชีวิตเนี่ยมันเป็นวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติ
3: โรงเรียนบ้านหนองไผ่นะคะเขามีจุดเด่นมากเลยเนื่องจากเขารู้จักตัวเองวิเคราะห์ตนเองชัดเจนนะคะว่า1โรงเรียนตั้งอยู่ในบริบทของชุมชนเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่มาประกอบประเด็นการสอนนั้นน่าจะสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่เรียนตั้งอยู่ก็คือกิจกรรมค่อนข้างออกไปทางเกษตรตรงนี้ก็พอเหมาะพอดีพอประมาณนะคะเรื่องต่อมาก็คือนักเรียนเมื่อเรียนจบโรงเรียนขยายโอกาสมัธยม3แล้วเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งไม่ได้ไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้เด็กกลุ่มนี้มีทักษะชีวิตแล้วก็มีทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพต่อด้วยจึงจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆนะคะที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสุดท้ายก็คือว่าทุกอย่างที่ทำนั้นบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนด้วยแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวนี้ก็จะชัดเจนมากเลยว่าเป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ไม่ทำให้เสียเวลาเรียนวิชาการด้วยเรียนวิชาชีพด้วยแล้วก็ฝึกทักษะชีวิตไปพร้อมๆกันค่ะ
1: นับที่3ประชุมหารือเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการเตรียมหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มี3ทักษะคือทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตครับ
2: ครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยควรจะได้น้อมนำเอาหลักคิดตรงนี้มาปลูกฝังให้กับเด็กเพื่อให้เด็กของโรงเรียนเราเนี่ยมีอุปนิสัยพอเพียงเพราะฉะนั้นก็เลยมาร่วมกันวางแผนจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ให้มันสอดคล้องแล้วก็นำหลักปรัชญาพอเพียงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
3: ในการทำหลักสูตรสถานศึกษานั้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งบ้านหนองไผ่เป็นสถานศึกษาพอเพียงนอกจากจะมีหลักสูตรตามปกติที่จะต้องสอนนะคะแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วบ้านหนองไผ่ก็เน้นในการที่จะให้มีทักษะชีวิตก็คืออยู่อย่างพอเพียงด้วยเขาจะเน้นเลยว่ามีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตรงนี้เขาเน้นเป็นทักษะชีวิตของนักเรียนบ้านหนองไผ่ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนึงก็คือต้องมีวิชาชีพด้วยเพราะนั้นการจะให้เกิด3ทักษะขึ้นมาในหลักสูตรสารสารนั้นก็ต้องมีการประชุมตกลงคุณครูต้องเข้าใจว่าเช่นจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานเรียนรู้ได้อย่างไรจะใช้ฐานเรียนรู้นี้เพื่อสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดไหนในขณะเดียวกันในการสอนแต่ละคาบแต่ละชั่วโมงนั้นจะสามารถที่จะสอดแทรกบูรณาการกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้หรือไม่ตรงนี้การประชุมของคุณครูเพื่อสร้างหลักสูตรสารศึกษาตรงนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมมากค่ะ
1: นับที่4จัดทำแหล่งเรียนรู้ขั้นตอนนี้ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอนที่จะคิดวางแผนออกแบบกิจกรรมออกมาเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเด็กมากที่สุด
2: หลังจากที่คุณครูได้วิเคราะห์หลักสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครูก็จะต้องมาออกแบบกิจกรรมออกแบบกิจกรรมจากสิ่งที่ได้วิเคราะห์หลักสูตรก็คือตัวมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแล้วก็ออกแบบกิจกรรมแล้วเวลาครูออกแบบกิจกรรมได้แล้วเนี่ยเขียนลงไปในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเรียบร้อยแล้วครูก็จะต้องรู้ว่าจะต้องใช้สื่ออะไรใช้แหล่งเรียนรู้อะไรตรงนั้นแหละเราก็มีจุดเด่นของโรงเรียนเราก็คือเราตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในโรงเรียน
1: ฐานการเรียนรู้แบบเกื้อกูลเป็นฐานการเรียนรู้ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของฐานแต่ละฐานไม่ว่าจะเป็นการนำรำและปายจากฐานโรงสีข้าวมาเป็นอาหารให้กับฐานหมูหลุมปุ๋ยจากฐานหมูหลุมที่สามารถนำไปใช้กับฐานแปลงผักปลอดสารพิษได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ต่างๆที่สร้างเสริมความรู้และความรับผิดชอบให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นฐานเลี้ยงกบฐานเลี้ยงไก่ฐานเพาะเห็ดฐานการเรียนรู้ผลไม้ดูดกลิ่นฐานน้ำส้มควันไม้และฐานธนาคารขยะเป็นต้น
4: ถ้าเราถามเด็กนะครับว่าระหว่างวิชาการกับวิชาชีพเนี่ยเด็กส่วนใหญ่นะฮะถ้าถือว่าจะลงมาลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพเนี่ยมาก นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเพาะกบอย่างเงี้ยนะเขาจะมีความสนใจนะครับเพาะกบเพาะเห็ดเลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยในเรื่องของการผสมเทียมพันธุ์ปลาอย่างเงี้ยในเรื่องของวิชาการนะเราบอกแล้วว่าเด็กของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จะต่อยอดนะเด็กส่วนใหญ่ก็จะคือไปจบเขาเรียกไงไปจบม.3แล้วมันจะไม่ค่อยต่อม.6นะเด็กเนี่ยเขาจะหันมาสนใจอย่างเนี้ยมาก
1: นับที่5สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนการเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่เน้นการเรียนรู้เรื่องทักษะวิชาชีพทำให้นักเรียนและผู้ปกครองหลายๆคนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เรียนเน้นวิชาการแบบโรงเรียนอื่นๆเขาดังนั้นขั้นตอนที่5นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
5: คือเหมือนกับว่าเอามาสอนจากโรงเรียนแล้วเราก็มาทำปฏิบัติที่บ้านเราก็จะมีรายได้เสริมขึ้นมาอีกบอกคำบางคนก็ว่าอุ้ยเหนื่อยเล็กน้อยเองบอกเล็กน้อยมันรวมกันหลายอย่างต้องหลายอย่างเราก็ได้เยอะเหมือนกันเหมือนกันบอกก็ช่วยกันทำไงเช้ามาเราก็ช่วยกันทำแล้วเราก็ไปงานนอกได้อย่างเงี้ย
4: นะมันเหมือนก็เป็นโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวชูหมู่บ้านว่ะโอ้โหหมู่บ้านหนองไผ่เนี่ยนะเขามีอย่างนี้อย่างนี้นะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ปกครองมีความเข้าใจแล้วเราชี้แจงให้เข้าใจแล้วว่าเวลาเราเรียนเราไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นนะโรงเรียนอื่นเขาปลูกผักบนกระดานดำนะโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงปลาบนกระดานดำนะแต่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กทำได้นะ
3: การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนะคะในถึงกิจกรรมที่โรงเรียนทำอยู่นี่มีความสำคัญมากเลยเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยนะคะเขาก็อยากรู้ว่าไอ้ที่ลูกหลานเขาไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาได้อะไรบ้างในบางครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจเอ๊ะลูกหลานของเขาอยากจะให้ไปเรียนวิทยาศาสตร์อยากให้ไปเรียนคณิตศาสตร์แต่ทำไมฟังดูแล้วลูกหลานกลับมาเล่าที่บ้านโอ้อยู่ในฐานเลี้ยงกบอยู่ในฐานเลี้ยงปลาอยู่ในฐานปลูกเพาะเห็ดต่างๆนานาเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้โรงเรียนต้องสร้างความเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนตามหลักสูตรนี่แหละนักเรียนได้เรียนรู้วิชาการทั้งหมดเลยมาทดสอบกรดทดสอบด่างนะคะมาเรียนรู้ว่าต้นไม้ไหนเป็นอย่างไรเห็ดชนิดไหนปลูกขึ้นอย่างไรต่างๆนั้นเนี่ยเขาเรียนวิชาการแต่เรียนโดยวิธีการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆตรงนี้ผู้ปกครองเข้าใจเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์บางครั้งอาจจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายนะคะผู้ปกครองเองก็ได้ประโยชน์ด้วยจากหลายกิจกรรมที่นักเรียนเรียนแล้วเอาไปทำต่อที่บ้านค่ะ
1: นับที่6การจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่เป็นการเรียนที่เน้นทางด้านทักษะชีวิตผสมผสานกับวิชาการโดยช่วงเช้าจะแบ่งการเรียนการสอนทางด้านวิชาการและช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามฐานการเรียนรู้ต่างๆที่สามารถให้เด็กๆลงมือปฏิบัติและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
6: เบสเบสนะคะเบสยิ่งตัวเลขมากยิ่งเป็นเบสมากในสีแล้วก็เทียบสีนักเรียนอุณหภูมิสูงเทอร์โมมิเตอร์มันจะลงแล้วมันจะขึ้น
7: โดยทั่วๆไปนะเด็กเนี่ยเด็กในโรงเรียนเนี่ยถ้าตั้งแต่ป.4ขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าเป็นในสาระการเรียนน่ะส่วนมากเขาจะได้ไปใช้เนี่ยก็คือกรณีไปใช้ในตอนประกอบการเรียนคือเป็นสื่อของครูแต่ละคนที่เขาไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าในเรื่องของชุมนุมเนี่ยตอนแบ่งเด็กเข้าชุมนุมเราก็จะพูดเชิญชวนโน้มน้าวให้เห็นประโยชน์อย่างเช่นเอาฐานการเผาถ่านน้ำส้มขวัญไม้เราก็จะตระหนักให้เขาเห็นเรื่องของความสำคัญของการไม่ใช้สารเคมีเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้านเรามีเป็นชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วต้องใช้สารเคมีอยู่แล้วเราจะลดอะไรจ่ายของผู้ปกครองไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนมาดูกันมาศึกษากันว่าเราจะใช้ตัวเนี้ยแทนสารเคมีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นับที่7ออกแบบใบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้การนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่จะมีแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับหลักสูตรเพิ่มเติมของทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการประเมินการเรียนการสอนของครูทุกคนในแต่ละชั้นนั่นคือการประเมินที่เน้นไปที่หลักสูตรการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบฉบับของโรงเรียนบ้านหนองไผ
1: ่ในการทำแบบประเมินเนี้ยเราควรจะต้องศึกษาว่าโรงเรียนเนี่ยได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบไหนแบบละเอียดหรือแบบที่โรงเรียนคิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการทำแบบประเมินเนี่ยเราควรจะต้องคุยกับคณะครูแล้วก็ดูว่าแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: การออกแบบใบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินกันภายในโรงเรียนบ้านหนองไผ่นั้นมีทั้งหมด20ข้อด้วยกันซึ่งมีการประเมินผลโดยหลักๆว่าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ผลตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างไรมีกิจกรรมที่น่าสนใจและส่งเสริมกระบวนการความคิดของนักเรียนหรือไม่และที่สำคัญคือดูการเรียนการสอนว่ามีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่
2: อันที่3ใส่น้ำมะนาว150หยดมันจะกลับมาเป็นเดิม
3: สรุปในนั้นสารที่มีวิตามินซีมากที่สุดคือ
2: สรุปก็คือกอดแอสพอร์บิกมีวิตามินซีมากที่สุด
1: ถ้าโรงเรียนไม่ใช้ตัวนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่คนที่มาดูเขาถามว่าแผนนี้สมบูรณ์หรือยังเราก็อาจจะบอกลอยๆไม่มีร่องรอยของการประเมินไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คุณค่าหรือแผนที่เราเขียนขึ้นเนี่ยจะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
0: นับที่8สนับสนุนกิจกรรมโครงงานสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูดำเนินการสอนได้ตามหลักสูตรที่วางแผนได้นั้นมีผลมาจากการที่โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของครูไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การสอนหรือพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆและไม่เพียงเฉพาะแต่ครูเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนนักเรียนเองก็ได้เรียนรู้ทักษะทางด้านการงานอาชีพซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นทักษะชีวิต
4: เรียนการงานหรือว่างานอาชีพนี่ครูประมวลเพชรยามาศเขาจะให้ปฏิบัติหมดเลยครับเพราะว่าเขาจะบอกแค่วิธีและก็การดูแลครับที่เหลือเขาก็จะให้ปฏิบัติแล้วเขาก็คอยบอกครับก็ดีครับเพราะว่าได้ปฏิบัติแล้วก็สามารถนำความรู้มาใช้ที่บ้านได้ครับ
0: เงินจำนวนเพียง 2,000 บาทที่ทางโรงเรียนมอบให้แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากนักสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับน้องก้ามันเป็นเงินทุนที่มาต่อยอดสร้างอาชีพโดยนำทักษะการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากในรั้วโรงเรียนมาใช้จนเกิดเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: การส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้สามารถที่จะมีวิชาชีพด้วยทีนี้การจะมีวิชาชีพนั้นมันก็ต้องมีเรื่องการลงทุนการลงทุนในเรื่องของโครงงานให้เด็กสามารถที่จะยืมเงิน 2,000 บาทใช่ไหมคะไปเหมือนกับไปลองประกอบอาชีพดูซิทีนี้เด็กนักเรียนเนี่ยเมื่อเขาได้ถูกปลูกฝังเรื่องอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเขาคิดก่อนละไอ้ 2,000 บาททำอะไรได้บ้างอ้าวจะเอาไปสร้างโรงเพาะเห็ดมันก็ไม่พอ 2,000 บาทหมดไปที่โรงเพาะเห็ดก็ยังไม่ได้เชื้อเห็ดยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็มาคิดใหม่เอ๊ะ 2,000 บาททำอะไรได้บ้างตามที่ศักยภาพของเขาบ้านของเขาจะทำได้อ๋อเลี้ยงปลาได้เลี้ยงไก่ได้ตัวเขาเองตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็มาดูแลให้อาหารปลาให้อาหารไก่กลับมาตัวเองก็ทำได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตัวเด็กกับบริบทบ้านของตนเอง
0: ดอกดาวเรืองสีเหลืองอารามเป็นประกายที่ออกดอกอยู่เต็มไร่ของผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งเป็นผลสำลิดที่ลูกชายได้นำความรู้จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่มาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้หลักให้กับผู้ปกครองที่บ้านครับ
6: ครับพี่อำพลก็ได้อยู่โรงเรียนบ้านหนองไผ่แล้วก็ได้ความรู้จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีอะไรล่ะ เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยมากมายชีวิตประจำวันที่ดำรงชีวิต

0: วิตกันอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยมีหลายอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างก็เลี้ยงกบเขาก็สามารถจะเอามาทําได้แล้วก็มีอย่างก็มีเห็ดเขาก็ทําได้ผสมพันธุ์ปลามีหลายอย่างแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรพวกผักพวกนี้อย่างกระดาวเรืองนี่ก็เราเขาก็ชวนผมนี่แหละไปดูกันมาแล้วก็พากันมาทําอีกที
1: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมาจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ทั้งหมดเลยจ้ะเพราะลูกชายทําความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ผอ.พนมจันทร์ดิบเนี่ยตาลูกชายฉันแบบสูงสุดจนแบบจบความสําเร็จที่ว่าได้ผ่านมาตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยที่จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่
2: นับที่9การประเมินผลการประเมินผู้เรียนมีหลักประเมินที่หลากหลายทั้งการวัดทักษะความรู้ด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใช้ยึดเป็นหลักสำคัญคือมีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
3: เรียนรู้จักความพอประมาณนะคะพอประมาณในสิ่งที่เรามีอยู่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะให้มีค่ามากที่สุดนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันยุ่งยากนะคะเรามีอยู่แล้วเราก็มาเรียนของเรานะคะคราวนี้อีกเรื่องนึงก็คือการที่นักเรียนทราบว่าน้ำส้มขวัญไม้ในโรงเรียนเราเนี่ยมีค่าความเป็นกรดสูงประมาณเท่าไหร่ค่า pH ประมาณ 4นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาไปใช้กับแปลงผักเธอจะไปลดมันเลยได้ไหม
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้ไม่ได้นี่เป็นเหตุผลใช่ไหมนักเรียนเหตุผลที่เราต้องเรียนต้องรู้สิ่งที่เรามีอยู่กับชีวิตประจำวันเราเนี่ย
5: นี่แหละครับวิธีให้อาหารปลาคราวนี้เราใช้ไข่แดงเนี่ยแทนไรแดงเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปเอาไรแดงมาได้ถ้าเราเพาะเองก็ไม่พอนะครับไม่พอที่ให้ปลาจะกินเพราะนั้นเราใช้ไข่แดงได้วันนี้ปลาเราของเราเนี่ยลงมาได้กี่วันแล้ว
6: 4
5: วันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราลงบ่อดินได้แล้วตอนนี
7: ้วิธีการประเมินที่จะให้รู้ว่าเด็กมีอุปนิสัยพอเพียงหรือไม่นั้นน่ะการประเมินจะต้องประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเราจะไม่ประเมินครั้งเดียวจบเราต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะแล้วใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลายโดยเฉพาะการสังเกตและการที่จะต้องดูผลผลิตสุดท้ายดูอุปนิสัยสุดท้ายว่าเด็กมันเกิดหรือไม่เกิดเพราะเราคงไม่ประเมินแค่ครั้งเดียวแล้วก็ประเมินแค่ระยะสั้นๆคงไม่ได้เราจะประเมินอุปนิสัยต้องดูเด็กในระยะเวลาสักอย่างน้อย1ปีแล้วก็มีเครื่องมือที่จะวัดได้ตลอดเป็นช่วงๆเพราะว่าครูจะต้องฝึกการสังเกตแล้วก็ดูว่าเด็กเกิดอุปนิสัยพอเพียงมากน้อยแค่ไหนนั้นจะต้องดูพฤติกรรมของเด็ก
8: คือเขาไม่คือว่าเหมือนคนไม่โลภนะที่เด็กที่เห็นที่ผ่านมาเอาแบบนี้มาทำอ่ะที่ในหลวงท่านสอนมาแน่นอนก็คือเป็นเด็กที่ไม่โลภไม่อยากได้ของผู้อื่นหรือของเราได้เท่านี้ก็คือเท่านี้เราก็จะแบ่งปันได้เป็นตอนๆไปอย่างเงี้ยมันก็ดีนะถ้าพูดถึงอ่ะเนาะแต่ที่เด็กที่เลี้ยงไปจากนี้ก็ดีแทบทุกคนนะเท่าที่ฟังดูก็เขาก็ไปประกอบอาชีพนี้ถนัดคล้ายถนัดมันอย่างนี้แหละถ้าคนแบบพอเพียงไปทั้งทำงานราชการเขาก็ไปของเขาอย่างนั้นแต่เขาก็เก็บออมแบบพอเพียงอ่ะจะใช้อย่างนี้ก็อย่างนี้แบ่งไ
9: ปในการทำอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าผู้บริหารโรงเรียนคิดว่าโอ้เราพัฒนาเด็กได้ดีละแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในมุมมองของผู้ปกครองไปอยู่ที่บ้านเขาเป็นอย่างไรก็แสดงว่าอุปนิสัยที่เกิดขึ้นนั้นมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ฝังรากลึกเด็กทำเฉพาะอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการได้คะแนนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นการที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมันมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยเฉพาะยิ่งอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนคุณครูต่างๆก็ช่วยมาร่วมประเมินผลไม่ใช่ว่าเฉพาะครูสังคมเท่านั้นหรือครูการงานอาชีพแต่ว่าครูทุกคนมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนานยังคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นทำงานที่เป็นระบบแล้วทำให้ทุกคนโดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารเนี่ยสามารถได้ข้อมูลกลับมาเพื่อที่จะคิดร่วมกันกับคุณครูในการที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้ไปในทิศทางที่เสริมสร้างอุปนิสัยอย่างพอเพียงได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: นับที่10การเผยแพร่กิจกรรมประสบการณ์ของที่1กลายเป็นแรงบันดาลใจของอีกที่1ในการมาดูงานของคนภายนอกนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่กล่าวไว้ว่าอย่านำสิ่งที่เห็นจากโรงเรียนแห่งนี้ไปใช้ซะทั้งหมดแต่ให้เลือกเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของตน
10: ก็จะมาดูตามโรงเรียนแกนนำที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะมาศึกษาว่าเขา เริ่ม

0: ต้นยังไงผ่านอุปสรรคยังไงแล้วเขาก็ถอดประสบการณ์ยังไงแก้ปัญหากันอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวความคิดในการดําเนินการตรงนี้เป็นอย่างไรซึ่งเราตรงนี้เราสามารถมาแล้วเราก็ได้ประสบผลสําเร็จจริงๆนะแล้วเราก็มาแล้วเขาก็บอกหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้หวงอะไรเลยนะครับทุกอย่างบอกได้หมด
1: คือที่ทางคณะมาดูเนี่ยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนเนี่ยนำไปใช้ทุกอย่างที่โรงเรียนนี้ทําประสบผลสําเร็จนะครับก็ได้คุยกันไว้แต่ต้นแล้วนะครับว่าสิ่งไหนที่สามารถไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนตนเองได้เนี่ยก็ให้เลือกดูไปบางทีมันก็ไม่เหมาะกับบริบทของตนเองนะครับกรณีอย่างการเพาะเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับซึ่งโรงเรียนบางโรงเรียนเป็นแค่โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถที่จะมีศักยภาพในการทําตรงนี้ได้ก็จะทําอย่างอื่นจะในเรื่องของน้ําส้มขวัญไม้นะที่จะไปใช้ประโยชน์การทําถ่านดูดกลิ่นอะไรเหล่านี้นะฮะแล้วพืชสมุนไพรอะไรต่างๆที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทําได้กับโรงเรียนของตนเองเนี่ยก็ให้เลือกไปเลือกไปเฉพาะส่วนที่ตนเองทําได้
2: เราต้องการที่จะขยายสิ่งที่มันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้ไปขับเคลื่อนกับโรงเรียนต่างๆให้เยอะขึ้น2ให้เกิดความมั่นใจของครูและนักเรียนว่าตัวเองทํามาแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยได้รับการยอมรับจากคนทั่วๆไปได้รับการยอมรับจากสังคมจากชุมชนแล้วก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีและทําให้เขาเกิดความภาคภูมิใจโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยถ้าเรียนรู้ไปแล้วและได้นําเสนอได้มีโอกาสได้มีเวทีให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจมากจากสิ่งที่เขาได้ประสบความสําเร็จสิ่งที่เขาได้เรียนเขาสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้เป็นการจัดการความรู้ของเขาทําให้เขาได้เห็นประโยชน์ของการเรียนว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าเขารู้เรื่องนี้แต่คนอื่นยังไม่รู้เขารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นได้
3: การเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่นั้นเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อนำไปใช้ได้จริงถึงแม้ว่าในอนาคตนักเรียนที่จบไปจะไม่ได้ไปศึกษาต่อแต่อย่างน้อยพวกเขาก็จะได้ทักษะชีวิตติดตัวไปประกอบอาชีพได้จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่แห่งนี้สรุป10ขั้นตอนของการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีดังนี้นับที่1ต้องระเบิดออกจากข้างในเพื่อสร้างความศรัทธาให้กับบุคลากรในโรงเรียนนับที่2วิเคราะห์บริบทของตนเองและชุมชนนับที่3ประชุมหารือเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษานับที่4จัดทำแหล่งเรียนรู้นับที่5สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนับที่6การจัดการเรียนการสอนนับที่7ออกแบบใบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้นับที่8สนับสนุนกิจกรรมโครงงานนับที่9การประเมินผลนับที่10การเผยแพร่กิจกรรม
4: ดิฉันชอบใจที่ท่านผอ.พนมนะคะเวลาคนมาดูงานก็จะพูดบอกว่าเนื่องจากบริบทของโรงเรียนเป็นแบบนี้ชุมชนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงมีฐานกิจกรรมการอยู่ที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับสาขาภาควิชาเกษตรกรรมมากสักนิดนึงนะคะก็จะคอยเตือนผู้ที่มาดูงานเสมอว่าไม่ใช่ว่าท่านดูฐานเลี้ยงกบท่านดูฐานเพราะเห็นแล้วเอาไปทำได้เลยไม่ใช่ท่านต้องกลับไปคิดก่อนว่าแล้วโรงเรียนของท่านมีทรัพยากรอะไรมีปัจจัยเกื้อหนุนอย่างไรมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต้องมาตั้งสติแล้วก็เริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนของทุกโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนที่มาดูงานน่ะได้เข้าใจว่าคุณมาดูงานในบริบทของบ้านหนองไผ่นะแต่เมื่อคุณกลับไปแล้วคุณต้องไปปรับใช้ให้มันสอดคล้องกับบริบทของคุณอย่างเป็นเหตุเป็นผลจึงจะเป็นการขับเคลื่อนสังสารพอเพียงที่ดีค่ะ

อะไรที่ทำให้โรงเรียนประจำแห่งนี้กลายเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเปลี่ยนเด็กด้อยโอกาสให้กลายเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยโอกาสมากมายในชีวิตไปร่วมค้นหาคำตอบกันครับในตอนที่มีชื่อว่าโรงเรียน24ชั่วโมง

0: รียนศึกษาสงเคราะห์นางรองตั้งอยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็น1ใน50โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถพึ่งตนเองครอบครัวและผู้ปกครองได
1: ้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาในโรงเรียนเด็กแกก็ได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของที่พักอาหารเครื่องนุ่งห่มเรื่องของอุปกรณ์การเรียนคือทุกอย่างเด็กเข้ามาอยู่ฟรีกินฟรีโดยมีจุดประสงค์ให้เด็กเนี่ยได้มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ปลูกฝังทักษะชีวิตแล้วก็ให้มีอาชีพติดตัวเพื่อว่าเมื่อแกจบไปแล้วเนี่ยแกสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระสังคม
0: เมื่อโรงเรียนแห่งนี้ต้องรองรับเด็กด้อยโอกาส10ประการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดปัญหามากมายจึงเกิดขึ้นกับโรงเรียนประจำขนาดกลางแห่งนี้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการลักขโมยของการทะเลาะวิวาทไม่รู้จักรักษาข้าวของส่วนรวมเป็นผู้รอรับความช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ยอมช่วยเหลือตนเองสารพันปัญหาที่เด็กนำติดตัวจากภายนอกเข้ามาสู่ในโรงเรียน
1: คืออย่างแรกเนี่ยผู้นำหรือผู้บริหารเนี่ยต้องเชื่อก่อนว่าหลักปรัชญาเนี้ยสามารถพัฒนาคนได้จริงให้มีความสุขในสังคมเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยผู้นำก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างก่อนให้เขาเห็นว่าผู้นำเนี่ยยึดหลักประยัดสิกประเพณีทั้งทางด้านการบริหารการจัดการและการคลองตนก่อนจะนำลงสู่เด็กนั้นเนี่ยทุกคนต้องทำก่อนทำให้เห็นแล้วก็ทำทั้งระบบและทำซ้ำๆทำอย่างต่อเนื่องจนให้เป็นชีวิตจริงเพราะหลักประยัดของสิกประเพณีนี่คือหลักการดำเนินชีวิต
0: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะพลิกโรงเรียนประจำที่รองรับเด็กด้อยโอกาสให้กลายเป็นเด็กที่มีโอกาสได้อย่างไรนี่คือ10ขั้นตอนที่พร้อมจะบอกต่อในการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้ครับนับที่1วิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน

0: ก้าวแรกก้าวที่สำคัญเริ่มต้นจากการวิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนครับคำว่ารู้จักตนเองรู้จักภูมิสังคมจึงถูกหยิบขึ้นมาใช้
1: เราจะต้องรู้เรารู้เขาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเรารู้ว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนเราจะได้เติมจุดอ่อนของเราอันไหนที่เป็นจุดเป็นอุปสรรคภายนอกเราจะได้ตั้งรับและในการวิเคราะห์เนี่ยครูจะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ฉะนั้นครูก็จะรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ครูต้องเติมเต็มอะไรที่ครูหยิบมาเป็นโอกาสในการทำงาน

0: นับที่2กำหนดแผนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายธรรมชาติของคนไม่ชอบถูกสั่งการแต่เมื่อได้ร่วมกันคิดจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของคำอธิบายย่างก้าวที่2จากผู้อำนวยการโรงเรียนทำให้เราได้รู้ว่าการขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งนี้จะทำเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องมีการคิดร่วมกันตั้งแต่การวางแผนและการวางเป้าหมาย
1: จากการที่เราเดินทางตามวิสัยทัศน์เนี่ยเราไม่บรรลุวิสัยทัศน์ตรงไหนเพราะอะไรฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นคุณครูค่ะจะต้องให้ข้อมูลครูสอนเด็กคุณครูจะรู้ว่ามีปัญหาอะไรส่วนตัวเด็กเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรพอเราเอาหลอมรวมปัญหาหรือข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเราให้ช่วยกันคิดว่าถ้าเราจะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยทุกคนคิดว่าจะต้องทำอะไรจะต้องมีโครงการอะไรมีกิจกรรมอะไรและคนที่เป็นผู้สนับสนุนของเราก็คือคณะกรรมการสาธารณสุขชุมชนหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยนั้นก็ให้เข้ามาวิพากษ์แผนค่ะเข้ามาเสนอความเห็นว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ยเหมาะสมไหมเป็นไปได้ไหม
2: ที่โรงเรียนนี้นำมาใช้ก็จะถ้าในเรื่องของการเรียนการสอนก็คือแผนการเรียนรู้นะคะที่คุณครูทุกคนจะต้องมีแผนการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของสิทธิ์พอเพียงนะคะถ้าในเรื่องของชีวิตประจำวันนั่นคือการนำหลักคิดไปให้นักเรียนและดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองเพราะเป็นโรงเรียนประจำก็ต้องในการอยู่โรงเรียนประจำก็ต้องมีหลักในการจะปฏิบัติตนการอยู่ร่วมกันบนความพอเพียงจะทำอย่างไร
3: งานในเรื่องของเวลาการวางแผน
0: ทุกเสียงจากทุกภาคส่วนนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับในการที่จะขับเคลื่อนดำเนินงาน
4: คิดว่าเราจะต้องพัฒนางานของเราต่อไปเรื่อยๆการวัดของเราเราวัดที่พฤติกรรมลูกๆนะคะว่าเกิดที่ลูกเราไหมนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: นับที่3พัฒนาบุคลากรด้วยองค์ความรู้จากหลายช่องทางการจะทำอะไรก็แล้วแต่ตนเองต้องรู้จริงเข้าใจชัดในสิ่งที่ตนเองทำเสียก่อนคือย่างก้าวที่3ที่วางไว้สำหรับครูผู้มีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องความพอเพียง
2: ความรู้ลำดับแรกก็มาจากท่านผู้อำนวยการก่อนค่ะเป็นคนรับนโยบายมาแล้วก็นำมาในที่ประชุมโรงเรียนแล้วก็ได้ชี้แจงว่าเราต้องขับเคลื่อนพร้อมกันหลังจากนั้นก็จะมีคุณครูอีกหลายท่านที่เป็นแกนนำได้ไปรับการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาก็จะมาขยายผลในที่ประชุมโรงเรียนซึ่งความรู้นั้นก็เป็นการขยายในช่วงระยะเวลาสั้นๆในการประชุมครั้งหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงในส่วนตัวเองก็ต้องเติมเต็มตัวเองด้วยการสืบค้นข้อมูลมาเพิ่มด้วยจากการที่เราอาจจะสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากการอ่านหนังสือหรือจากการพูดคุยกับเพื่อนๆนอกรอบนอกเวลาประชุมอย่างนี้ค่ะการแลกเปลี่ยนความคิดก็ทำให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น

0: นี่คือตัวอย่างหนึ่งของฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนคำว่าพอเพียงลงสู่จิตใจของเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ครับนับที่4พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงในโรงเรียนประจำหลังจากการได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในโรงเรียนการใช้หนังสือเรียนเป็นเครื่องมือในการสอนเพียงอย่างเดียวก็ได้ลดน้อยลง
1: เรื่องความพอเพียงก็เกิดจากการที่เราให้เขากำหนดชีวิตประจำวันเขาอยู่บนความพอเพียงโดยการวิเคราะห์แล้วเราวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของเขาเนาะแล้วก็ให้เขาร่วมคิดด้วยว่าเขาจะใช้หลักพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงมีอะไรมั่งที่ใช้ได้ก็เริ่มจากการประหยัดน้ำประหยัดไฟในชีวิตประจำวัน
2: ถ้าเรียนรู้แต่แค่เรียนรู้แค่บทเรียนอย่างเดียวหนูว่าเข้าถึงได้ยากเพราะแค่อ่านหนังสือแล้วสอบแล้วจบเอ้ยมันไม่ใช่แต่อยู่ที่นี่คือคุณครูสอนคือเรื่องจริงทุกอย่างหนูว่าพิสูจน์ได้นะคะเพราะว่ามันลดการสิ้นเปลืองได้จริงๆอ่ะแล้วหนูมาอยู่ที่นี่หนูมีเหตุผลมากขึ้นมีความคิดมองให้ไกลมากขึ้นคิดถึงอนาคตมากขึ้น
3: ในการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็กินให้หมดเพื่อลดพลังงานและที่ขอฝากน้องไว้ว่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเราได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะ
0: นับที่5ปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนถ้าสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตของเด็กจะดีตามไปด้วยเพื่อให้เด็กเกิดความรักและความหวงแหนสมบัติของโรงเรียนเหมือนสมบัติของตนรู้คุณค่าของสิ่งที่มีจึงให้นักเรียนแต่ละเรือนนอนมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาเรือนนอนของตนให้ดีและสวยงามอยู่เสมอ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสถานที่เนี่ยเรามามองว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนกินนอนโรงเรียนประจำเด็กใช้ชีวิต24ชั่วโมงเราใช้เงินงบประมาณเนี่ยเยอะมากเลยอะในการซ่อมแซมเราเลยไม่เหลืองบที่มาทำให้สถานที่เราเนี่ยสวยงามตอนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนใช้หลักปรัชญาเนี่ยลูกเราเนี่ยไม่รักอะไม่ได้คิดว่าเป็นบ้านทีนี้เราก็ทำใหม่ให้เขามีส่วนร่วมซะแล้วคิดว่านี่คือบ้านเขา
5: และเมื่อเก็บแล้วเอาไปไหนคะเอามาเก็บไว้ที่ตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่าไปเก็บแล้วไปกองสุ่มๆไว้นะคะ
0: เมื่อทำให้เด็กรู้สึกว่านี่คือบ้านที่ต้องดูแลพฤติกรรมของเด็กๆก็เปลี่ยนไปดูได้จากความเรียบร้อยของที่หลับที่นอนความสะอาดและความเป็นระเบียบที่ดูผิดหูผิดตากับเมื่อก่อนมากครับนับที่6จัดกิจกรรมบูรณาการกับศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยวิถีพอเพียง
6: คิดในการเลี้ยงหมูหลุมและเศษผักที่ว่าเราถอนจากแปลงผักและผักตบที่ขึ้นในหนองน้ำเราก็คิดว่าถ้าเกิด
7: วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมในศูนย์มนุษยการขยะนะคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้การขยะของเรานั้นใช้พระราชบัญญัติของบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือหลักที่ว่าทำงานจะมีความสุขมาใช้ในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้การขยะถ้าเราทิ้งเลยมันจะกลายเป็นขยะนั้นก่อนที่เราจะทิ้งขยะเราก็ต้องมาดูว่าเราใช้ก็คุ้มหรือยังจึงเป็นที่มาของกิจกรรมหลายๆอย่าง
0: โดยคุณครูในฐานะผู้สอนต้องบูรณาการนำเอาศูนย์การเรียนรู้เข้าสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7: อย่างตอนนี้ก็จะเป็นไม้ถูพื้นเนาะก็จะเห็นว่าเป็นผ้าเหมือนกันเป็นผ้าที่ไม่ใช้แล้วถ้านับเป็นก็เป็นผ้าคีริ้วมีบางอย่างที่ขาดนะคะเขาไม่ได้มาใช้เราก็เลยมาทำมาเป็นไม้ถูพื้นส่วนด้ามไม้นี้ก็จะมาจากด้ามไม้กวาดเราก็ไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรนะคะด้ามไม้กวาดที่เราใช้เมื่อเราใช้แล้วไม้กวาดเขาสึกหลุดไปเราก็เอามาใช้ทำเป็นด้ามของไม้ถูพื้นต่อนะคะ
8: ศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาสมพระนครก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการต่างๆตามกลุ่มสาระที่มีขึ้นแล้วเรามามองว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยน่าจะมีแหล่งเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาโดยคุณครูที่ในโรงเรียนทั้งหมดนะคะได้ร่วมกันประชุมแล้วก็วิเคราะห์มาว่าปัญหาในโรงเรียนมีอะไร การจะตั้งศูนย์การเรียนรู้เราก็ดูว่าดูจากปัญหาก่อนว่าปัญหามีอะไรบ้างเอาปัญหานั้นมาแก้ไข
9: กระดาษเนี่ยค่ะของเรียนเรามันเหลือใช้อะค่ะถ้าเกิดเราไปซื้อเลยมันก็สิ้นเปลืองอะค่ะสิ้นเปลืองงบประมาณก็เลยคิดว่าเอากระดาษตรงนี้มาทำดีกว่ามันจะประหยัดกว่าค่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามีความพอเพียงเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนไปถึงคนอื่น
0: ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง17นี้ก็เหมือนกับโอกาสในชีวิต17อย่างที่รอให้พวกเขาได้ตักตวงนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงในวันที่พวกเขาก้าวออกจากโรงเรียนแห่งนี้ไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือ e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
ริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล

หรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: and the rubrics for writing and considering audience as we write.
1: All right, thank you. So three concepts of factual information, of a rubric to evaluate the opinion, and audience. Who exactly are you writing to? Thank you very much. How about in Huahin? Any new concepts to add or insights to add with that? Or even here in Bangkok? If not, we'll just move on to the next slide and probably it will help you think of more concepts. So the next slide, as you see, there are some key words here. There's perspective or view, right? Your outlook on things, your student's outlook on things. It's personal, the fact that it's your opinion, right? So there's no right, no wrong, your opinion. Weak versus strong. I think Dr. Marty was talking about how effective the opinion is, how strong it is, or maybe it's not that strong, it's weak. How can it be stronger? And of course, we all love to do this, right? As teachers, planning. And I hope students do as well. When you're planning your opinion, you're trying to make it very organized as possible. So I'll let you think in your seats of more. Then hopefully when your brains are more warmed up, because it's only 9:15 in the morning, we can just share them. Yeah. Right?
2: Yes. Concept. เชียงใหม่นะคะก็ให้มา3ข้อนะคะข้อแรกก็คือ facts นะคะ to support opinion การให้ข้อมูลนะคะซึ่งเป็นข้อจริงข้อเท็จจริงนะคะที่จะมาสนับสนุนความคิดเห็นของเรานะคะแล้วก็ rubrics นะคะที่จะใช้ประเมินนะคะเกณฑ์การประเมินนะคะแล้วก็audience target นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังของเรานั้นคือใครนะคะเพื่อที่เราจะเขียนจับจูงให้ได้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปใน PowerPoint นะคะแผ่นนี้นะคะว่าก็มี4ไอเดีย4ประเด็นใหญ่ๆนะคะที่น่าจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่อง perspective นะคะมุมมองของผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ personal ก็คือหมายว่าการแสดงความเห็นนั้นเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่ว่าการแสดงความเห็นส่วนตัวนั้นน่ะเราจะแสดงความเห็นแล้วจะทำให้คนเชื่อคนคิดตามได้อย่างไรนะคะก็มีความคิดเห็นที่ weak หรือว่า strong เราจะทำไงให้มัน strong ขึ้นนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็บอกว่าใช้ facts เพื่อที่จะสนับสนุนนะคะหรือว่าอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์มาร์ตี้เคยสอนไว้แนะนำไว้ก็คือใช้ภาษาลักษณะภาษาอย่างเช่นใช้ adjectives ในการที่จะสนับสนุนให้ข้อความของเรานี่ strong ขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงเรื่อง planning นะคะว่าในฐานะครูในฐานะผู้เขียนนะคะหรือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะเราจะแปลงอย่างไรที่ให้งานเขียนของเราเนี่ยเป็นที่น่าอ่านน่าติดตามค่ะ
1: Thank you อาจารย์ So with those old concepts or former concepts not really old but still new in your head I'll introduce a couple of concepts to add okay and maybe redefine and reshapeyour idea of opinions and persuasive writing. So as we know, we have our students' opinions and we're trying to get out their voices. We're trying to have them embrace their voice and not be afraid of it. So with these three concepts, it goes back, actually it's much older than the ones that we were talking about. This is from Aristotle.Does he sound familiar? Aristotle, a philosopher from Greece, ancient Greece. Oh, long, long time ago. Magon, magon. Long, long time ago. And for these three concepts, we have the first one, character. This is called ethos. When you're trying to give your opinion, either in speaking or writing, you want to sound reliable. You want to sound credible. Your character is you.You as a person. Will people believe you when they read your writing? Will people believe you when they give your opinion? That's ethos or character. The speaker or the writer's character. A concept, the second concept is making

0: connections. Connections with people. Can you relate to people's feelings? Can you make them cry? Can you make them laugh? Can you make them go, oh, that's right, that happened to me too, right? Connecting. So that's called pathos. So that has to do with emotions. And with this part, it's about telling a story. Because you know everyone has a story, right? And your story can have something connecting with another person from another part of the world, right? So being able to connect on an emotional level. The third concept is logic. Does it make sense? Are there facts? Are there statistics? So it's not just all emotion, but you can say, oh yeah, I can prove that to you. There's information I can get and that I can give you that is true, that I know can support whatever I'm saying. So that's logic, logos. So if you have these three combined in your opinion, your voice will come out. Your voice can be shaped. And I put the sentence down there, a strong, credible, confident opinion that people can understand on many levels. What that means is it's strong because it's coming from you and you are confident about it. It's credible because it's believable, right? That's credible, right? Believable. Confident because it's coming from you and you are your character, right? You are trying to prove to people what your opinion is. And the last part, people can understand in many levels, that's the connection that you're trying to make with whoever is reading or listening to you. So hopefully these new concepts, you can combine with the older concepts, and then you'll come up with another concept, right?
1: Yes, yes.
2: อาจารย์เชก็พูดถึงคอนเซ็ปต์ 3 ตัวนะคะ ค่ะอันแรก character นะคะ ต้องกลับไปหาอันนี้นะคะ ค่ะอันแรก character นะคะ อาจารย์ก็บอกว่า เราเนี่ย แสดงความเห็นเนี่ยนะคะ ในฐานะที่เราก็เป็น บุคคลคนหนึ่งนะคะ แล้วก็ต้องการ ความให้น่าเชื่อถือนะคะ เพราะฉะนั้นต้องการพิสูจน์ให้กับคนอ่านหรือว่าคนฟังเนี่ยค่ะ เชื่อถือตามเรานะคะ คล้อยตามเรา นะคะ อันนั้นก็คือ อันแรกนะคะ ethos นะคะ character แล้วก็อันที่ 2 connection นะคะ ก็คือว่าความสามารถของเราในการที่เราจะพูดหรือจะเขียนก็ตามเนี่ยนะคะ ที่สามารถที่จะสื่อกับคนอื่นได้ คนฟังหรือว่าคนอ่านได้นะคะ ซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์คล้อยตาม ซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเน้นด้านอารมณ์ emotions นะคะ ทำให้อย่างเช่นว่า เราเขียนเรื่องเนี้ย เราเล่าเรื่องเนี้ย แล้วก็มีคนก็ อ่านแล้วซาบซึ้งฟังแล้วซาบซึ้งนะคะ อาจจะน้ำตาไหล หรือว่าบางคนก็อ่านเรื่องของเราบอก เหมือนกับเรื่องของ ของฉันเลยนะคะ ซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นอยู่ในอีกประเทศหนึ่งได้ซ้ำ อีกเมืองหนึ่งได้ซ้ำนะคะ ก็นั่นก็คือ connection ที่เราสร้างขึ้นนะคะ จากงานของเรา แล้วก็ส่วน logic นะคะ งานของเราแน่นอนนะคะ ทำให้เขาคล้อยตามอย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีความน่าจะเป็น make sense นะคะ มีความเป็นไปได้ แล้วก็มีเหตุมีผลด้วยนะคะ คนถึงจะคล้อยตามนะคะ มี fact มีข้อมูลให้ ซึ่งอาจารย์เชบอกว่าถ้า 3 อย่างเนี้ย character ทั้ง 3 อย่างประกอบกันเนี่ยนะคะ your voice will be heard นะคะ คือเราก็คนก็จะฟังเรา คนก็จะคล้อยตามเราค่ะ
0: Thank you อาจารย์ So let's have a little quick exercise before we review the student samples. With a partner or by yourself, but I encourage a lot of collaboration with a partner, write 5 to 6 sentences. You can write more if you want, but you know it's only a 2-hour session, right? 5 to 6 sentences, trying to persuade a friend to watch a new movie that you like, but your friend's like, too much money. I'm not going to a theater. You want your friend to go and watch this. So I'll give you about 4 minutes to write 5 to 6 persuasive sentences.
1: ค่ะกิจกรรมนี้น่าสนุกนะคะอาจารย์เชให้อาจารย์ลองจับคู่นะคะแล้วก็ลองเขียนสัก 5-6 ประโยคเท่านั้นนะคะนะคะเป็นข้อความซึ่งจะเป็นการชักชวนให้เพื่อนเนี่ยนะคะไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะคะทั้งที่เพื่อนเนี่ยอาจจะไม่อยากจะไปดูนะคะไม่อยากจะเสียตังค์ไปดูแต่ว่าอาจารย์จะชักจูงอย่างไรนะคะลองเขียนออกมาให้หน้าคืออ่านแล้วอยากไปด้วยอะค่ะนะคะแล้วก็เน้นก็คาดหวังว่าจะได้ฟังนะคะจากท่านอาจารย์ทางหัวหินและทางเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทางกรุงเทพด้วยนะคะค่ะสัก4 นาทีค่ะ

0: Okay, so in about a minute, I'm going to leave this open for any site to share what they have. And when you share it, I would like everyone to listen and see whether it's persuasive enough by looking at this very short rubric. Well, it's just more questions to help you assess whether the person that is speaking or the person who wrote it is persuasive enough, and that, yeah, okay, I'll watch a movie with you. All right, so whoever's sharing it, whichever site, and hopefully we have one from each site, the first question, does the author sound reliable? So this is for character or ethos. And where is it in there? So let's try to pay attention. Which part in this short, very short essay, or paragraph really, where is it reliable? Maybe there's a sentence or a few words that make you go, okay, I believe that. And the second one, does the author connect with the audience? So emotionally, how? How do you feel when you're reading this? Okay. And three, does the writer or author support the argument with facts? Which ones? Where are the facts? All right, so I'm opening it to anyone who would like to share this. And since this is, you're going to say it, try to use your voice too, your actual sounding voice, right? Maybe you can change the tone in your voice and say, hey, guess what? Let's watch this movie. Okay, make it a little role play and act it out to your partner. So who's ready? Oh, Adan. Adan Niramon.
1: I try to first my friend. Our group would like to present about how to persuade my friend to watch the movie. Okay. In the writing, we say just like a spoken language, but we put in the writing, why don't you spend your Saturday with me? I've heard that Margaret Thatcher movie is a very, very fantastic movie. I know that it's quite expensive for that. Don't worry about it, because I have two ticket vouchers. It's free. Let's go and watch.
0: Ooh, thank you. All right, let's go to the questions. I know, back to the serious stuff. Let's go to the questions. For the first question, did Ajahn sound reliable, the writing? How, where is it in the essay? Can someone tell me where? Do you remember anything she said? And she said, yes, reliable. Sir, over here.
2: Two free ticket washer.
0: Ah, okay. All right, you already heard that part. Free voucher. Okay. How about connecting with the audience emotionally? Did she connect with you emotionally? Yes? How? Oh, can you use the microphone? Thank you.
3: Her voice suggests or aroused our emotion to join her, I think.
0: Thank you. That's a good point. So here, Niramon was saying it, right? So you can hear it in her voice. And the voice here, the spoken voice, connects with your ears, whatever you're hearing. But if you were reading this in a paper, do you think that you'd still be able to connect with her? No? Some people are shaking their heads. Why not? Why do you think not? Oh, Ajahn Leo.
4: I think the word she used, very, very fantastic. It's a very, very fantastic movie. That give me some imagine. I try to imagine that it might be a very good one.
0: Oh, yes. Okay. So she did connect with you.
4: Yes.
0: Yes, even if you read it.
4: Mm-hmm.
0: Okay. All right. So some of the adjectives that Ajahn used, sparked your imagination about what kind of movie this is. So there's, because you have an idea of what fantastic is, she has an idea of what fantastic is. So if you read this in a magazine, you'll be like, oh, fantastic. Well, maybe I'll go watch it, right? Okay. What about facts? There's some facts here that convince you that you should watch it? Any, Chiang Mai or Hua Hin can also respond to any of the questions. Oh, we need some facts. No facts.
5: It's free ticket. So that's the great point, I think, because your friend, she doesn't want to spend a lot of money for a movie. So it's quite interesting point, I think.
0: Right. That's true. Thank you for bringing that up. The fact that it's free, that was what you said, sir, about being reliable. But I guess the reliability and the logos part, the factual part, connected there. They were one in the same, because if the person's reliable, they'll give you what you need and they'll show you the vouchers. So it's the concrete example, right? The facts right there. It's free. Okay. Does anyone else want to share what they have? Chiang Mai or Hua Hin? Oh, we have Andy. Hello.
6: Good morning. Okay.
0: Good morning.
6: The movie was excellent. It was one of the best movies of the year. I saw it 6 times. It was a romantic comedy. It made me laugh and it made me cry. It was so good, I will buy the ticket for you.
0: Thank you. So, who would like to comment on that opinion piece on trying to persuade people to watch, or persuade someone to watch this romantic comedy? What can you say? Are you convinced? Why are you convinced? How? What parts in the... Oh, can you please use the microphone? Thank you.
3: For me, I think the sentence is like he has seen the film for 6 times.
0: Right. If someone has seen it 6 times, it's probably worth watching, right? And if it's an expensive movie, he is willing to pay 6 times, right? No VIP, right? Just paying it. Okay. Any other sentences that convince you to watch this movie? Any connection here besides the 6 times? The fact that he'll pay for you, hey, that's connection right there. Makes you feel like, oh, he's my friend. Okay, I'll take you up on that offer. Please, pay for me, it's free. All right, so that's what we're going to be doing throughout the session, but this time we'll be reading student samples and seeing how persuasive they are or how strong the opinion is. Okay, so let us see. Sharing and analyzing student voices. What we're going to do for this is, first I'll outline a few steps. The first part is for the teachers who did send in the students' homework and samples, I would like you to please speak out and explain your rationale or the reason behind this lesson. Part two, after this, would be reading the samples. The third step would be analyzing it with a rubric that's in your packet that I'll also show in the slides here. It's called, Is It Persuasive and How? So this is just a general rubric or evaluation sheet or evaluation guide, and I welcome you to change it a little bit. Okay, we'll work on that later, but this is not something that's you have to really, really follow, but it's a guide. And for number four, for step four, is the commentary, of course. This is a very valuable part of the analysis. Any advice or suggestions you have for improvement?
7: สำหรับในขั้นต่อช่วงต่อไปนะคะอาจารย์เชก็จะให้เรานะคะลองทำกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างแรกคืออาจารย์ก็จะอธิบายก่อนนะคะค่ะถึง rationale นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะให้ลองอ่านตัวอย่างนะคะของนักเรียนนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาส่งมาให้นะคะงานเขียนของนักเรียนแล้วก็เราก็จะลองวิเคราะห์แล้วก็ลองช่วยกันประเมินนะคะแล้วก็อาจจะมีคำแนะนำนะคะอยากฟังจากอาจารย์ด้วยนะคะที่เกี่ยวกับการประเมินการใช้เกณฑ์พวกนี้ค่ะ
0: Thank you So before we look at any of the student samplesLet's look at the assessment guide closely. So in your packet, you have the, it says a guide to assessing. It's called, Is It Persuasive? Hopefully you can get it out. If not, you can look with your partner. So here on the slide shows exactly what's on the paper. And I'll just go through briefly. And please, if you have any questions or comments, just let me know andI will stop talking, and I would like you to share your opinion. So the first part is about focus. So these questions, you don't have to answer all these questions, but they're just to help you think about the essay, the student essay. Focus of the essay clear, meaning can you see what the student is writing about? Is the focus one thing? Is the argument targeted? You know, it's,very clear, you can say it to someone else saying, this student wants this to happen, or this is what the student believes in. And the reasons of this main idea, do they support the main idea? Is it basically just, if you want to see it as a foundation, do the reasons support that main idea, or does it talk about something else?Are the examples appropriate and relate with the main idea? Similar, it's a similar kind of question, right? So do they support it? Underneath that is just three lines, which you don't have to fill all of, but is an explanation. Because if you're able to read the student essay well and assess it well, you should be able to explain what's good about it, what's not good about it in your own words.And being able to pick that part in the essay, oh, this is not that focused, or this part is focused, right? And after your explanation, this is like your feedback, would be a rating. So this is kind of like the score, but I'll just say a rate, you know, like in a movie. So one, it needs a lot of work. Two, some work, but still some work. Three,The writing is developing, so the student's in between, right? Between the level of being a very effective writer and not so effective. Number four, this is skillfully done. So skillful is a little bit more than developing. The student has more skills to persuade. Maybe the word choices are better, or the sentences are clearer or well-structured. And number five, this is outstanding.Okay, there's a lot more here that I can understand, and this is quite convincing, and the opinion is very strong. So that's just for the first one out of the six that I have.
7: ค่ะ สำหรับ กิจกรรมต่อไปนะคะ อาจารย์ก็ให้ลองดูคำถามตรงนี้ก่อนนะคะ เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ ที่เดี๋ยวเราจะได้ไปอ่านงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ลองประเมินดูนะคะว่าอย่างแรกก็คือว่างานเขียนของนักเรียนนี้มีโฟกัสหรือเปล่านะคะคือมีประเด็นสำคัญมีจุดสำคัญมีเมนไอเดียไหมนะคะแล้วก็เหตุผลที่ใช้ประกอบเนี่ยชัดเจนไหมนะคะแล้วก็มีตัวอย่างประกอบไหมนะคะแล้วก็การให้คะแนนนะคะการเรทนะคะก็อย่างเช่นว่าถ้าให้1นะคะก็คือว่าจะต้องแก้ไขอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็2ก็คือว่าจะต้องแก้ไขบ้างนะคะ3นี่ก็ใช้ได้นะคะพอใช้ได้นะคะก็ผู้เขียนนักเรียนก็กำลังพัฒนานะคะทักษะนี้พอ4นี่ก็คือใช้ได้ดีทีเดียวนะคะเขียนได้ใช้ได้นะคะแล้วก็5นี่เขียนได้ดีมาก outstanding ค่ะ
0: Thank you. The second part of the guide is about organization. As we all know, we always want to see organization with our student essays. So this is how clearly it's organized. There's a clear introduction, body, conclusion, and whether everything is very easy to follow. And of course, the same explanation and rating. Same kind of structure there. So organization. Part B is the sentences themselves. So we were looking at the whole essay, how it was organized, intro, body, conclusion. Now we're looking more deep into the structure. Do the sentences vary? Meaning different forms, right? It's not always subject, verb, object. There are different expressions in the beginning, transition sentences, expressions. And with the sentences, also the words. Do the students use a lot of different words that show that they're looking in a thesaurus or applying a new word they learned in your class so they can express their opinion more vividly or more clearly? So sentences and the words that make up the sentences, do they stand out? Do they shout at you and you say, wow, that's great? And of course, do the sentences make sense with the structure and the word choice? And again, explanation and rating. That's part three.
7: ค่ะก็เมื่อกี้นะคะประเด็นแรกที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือเรื่องโฟกัสนะคะก็คือดูภาพรวมนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยมีประเด็นไหมมีเมนไอเดียไหมพอมาส่วนที่สองก็คือเรื่อง organization นะคะว่าการเชื่อมต่อนะคะของเนื้อหานะคะมี transitional words ไหมนะคะsmooth ไหมนะคะมีตั้งแต่ introduction มี body มี conclusion หรือเปล่านะคะแล้วก็พอมาประเด็นที่3ก็คือดูในระดับ sentence นะคะระดับให้ลึกลงไปอีกนะคะให้ละเอียดขึ้นก็คือว่าประโยคเนี่ยมีโครงสร้างซึ่งหลากหลายไหมนะคะคือไม่ใช่ว่าเขียนโครงสร้างเดียวกันตลอดนะคะแล้วก็ใช้คำก็เหมือนกันนะคะใช้คำที่หลากหลายไหมใช้คำที่ดึงดูดความสนใจไหมนะคะทำให้งานเขียนชิ้นนั้นเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นไหมค่ะ
0: Thank you and Dory we're getting there faster the fourth thing to look at which is in the back the second pageis the factual stuff. So Dr. Marty did talk about this. Looking for the facts. Are they related to the person's main idea? Are the facts accurate and reliable? If you look this up or if you try to find a source, can you say, oh, right, okay, she or he is right. So facts. And of course, the explanation and the rating for that too. And the last two, the fifth one,has to do with the connection. So this is the pathos. Does the audience or does the reader feel what the writer feels? Can you connect or relate with this writer? And the last one, the sixth one, is the ones that a lot of students don't like to read about. It's about the errors in grammar, spelling, punctuation, you know, all that stuff they're afraid of reading. But sometimes if there are too many,it's hard to understand, right? So students do have to know that if you want to express your idea, you have to say it correctly, okay? But of course, everything needs improvement. So this part, it depends on you as a teacher, what you really want to focus on. But I put it last, as you notice, it's the last one, because the other ones I feel are more important to look at first. And this, if you can't understand it, then you go here, right? So this is the part, just I put it last. So explanation and rating for this also.
7: ค่ะแล้วก็ประเด็นที่4นะคะก็คือ facts นะคะค่ะ Could you go back to the fact one?
0: Yes.
7: Sorry. Thank you. ประเด็นที่4ที่เราควรจะดูนะคะในการประเมินของเราก็คือ fact นะคะค่ะว่าข้อมีข้อเท็จจริงอยู่ในงานเขียนชิ้นนั้นหรือเปล่าแล้วก็น่าเชื่อถือไหมมีข้อมูลอะไรที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ประเด็นที่5ก็อันนี้ก็พูดถึง connection อาจารย์คงจำได้นะคะว่าพอเราอ่านแล้วเนี่ยในฐานะผู้อ่านเนี่ยนะคะเรารู้สึก connect กับผู้เขียนไหมเรารู้สึกคล้อยตามไหมนะคะมีอารมณ์ร่วมไหมเห็นด้วยไหมนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจารย์เชเน้นว่าอาจารย์นำไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่อง grammatical errors นะคะ spelling punctuation นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเอาไว้ประเด็นสุดท้ายเพราะว่าถ้า5อย่างนะคะเข้าผ่านหมดเนี่ยก็คิดว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ค่อยมีเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยังเอาไว้อยู่เพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันก็ทำให้อ่านแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมฮะถ้าสะกดผิดแกรมม่าผิดเยอะมากเนี่ยนะคะก็จะไม่เข้าใจนะคะอ่านไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เขียนที่การเขียนเนี่ยยังอ่อนอยู่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้ไปขัดขวางการทำความเข้าใจทักษะการเขียนทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันอาจจะต้องถามความเห็นอาจารย์เฉลียวศรีด้วยนะคะคือเพราะปกติแล้วพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์คนไทยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความถูกต้องของแกรมม่ามาก บางทีอาจจะมากเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เชอาจจะต้องช่วยแสดงความเห็นตรงนี้ด้วยแต่อาจารย์การที่อาจารย์เชให้ไว้ตรงเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เท่ากับว่าอาจารย์ให้น้ำหนักน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะคือถ้าเขาเขียนดีชักจูงได้มีความคิดมีข้อเท็จจริงมีเหตุผลนะคะชักจูงเราได้เนี่ยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งซึ่งเราให้น้ำหนักน้อยหน่อยนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวศรีมีความเห็นว่าไงคะ
4: ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตัว writing ที่เราให้เด็กทำเนี่ยคืออะไรถ้าในที่นี้เป็น persuasive ก็เห็นด้วยว่าส่วนที่เป็นเรื่องของ grammar ควรมาสุดท้ายเพราะว่าเราต้องการเน้นให้เด็กเห็นถึงการที่จะเขียนเพื่อชักจูงซึ่งเป็นเรื่องของ fluency มากกว่าแต่ที่สำคัญเวลาสอนครูก็คงจะต้องบอกใครที่เหลียนี้ให้ชัดเจนว่าตอนนี้วันนี้ครูให้ทำเรื่องนี้น้ำหนักครูจะไปอยู่ที่ตรงไหนเพื่อให้นักเรียนจะได้รู้สึกว่าแกรมม่าก็ยังสำคัญนะแต่ตัวที่สำคัญกว่าที่เราต้องการฝึกวันนี้ก็คือเรื่องของการ express idea เพื่อจะ persuade ผู้อื่นซึ่งตัวองค์ประกอบอื่นเช่นการ word choice หรือการทำให้เคลียร์หรือการเขียนเพื่ อเพิ่มน้ำหนักจะสำคัญกว่านะฮะตรงครูก็อาจจะต้องสื่อสารกับนักเรียนให้ชัดเจนค่ะ
7: She am pointing out to the teachers that seeing that youput the grammatical errors, the last point to be considered. Perhaps you think that you know the other 5 points are more important, and that is supported by Ajahn Chaleo Si, that if your aim today is persuasive writing, so you should focus on how well they can persuade the audience of readers, but you should weigh very little on the grammatical errors. Okay.
0: Thank you.
7: Do you want to add on that?
0: Yes, I would. I'm saying that the other 5 are more important to view today or to view in general for some student writing, because a lot of students, in my experience, don't want to write because they're so afraid they're going to be wrong, and for me, I try to encourage them that you have good ideas, but you're still learning to say them in a very clear and correct way.

0: school, but more the rewards of school, the rewards because of it, in not just for future colleges, but for jobs, right, your life. So I agree, and the peer editing, thank you for bringing that up. That is also a wonderful idea. I try to do that with my students as well, just to be exposed to other people's writing, that you're not alone in a lot of your errors, or that you're not alone in the way that you think, and you can learn from each other. Again, the whole collaboration, that idea of being able to see what your friend, your peer can do, and what you can learn from your peer.
1: ค่ะท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะคะก็ได้พูดถึงงานเขียนนะคะที่ได้ส่งมาให้นะคะแล้วก็ได้พูดถึงว่าประเด็นที่ให้นักเรียนเขียนเนี่ยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนท่านอาจารย์บอกว่าเน้นย้ำนักเรียนว่าให้ไม่ใช่ให้นึกถึงแต่ปัจจุบันนะคะให้นึกถึงอนาคตนะคะว่าจะได้อะไรจากในการเรียนได้อะไรจากการศึกษานะคะแล้วก็อันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์เจเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งท่านอาจารย์อาจจะนำไปใช้ได้หรือบางท่านอาจจะใช้เองแล้วก็ได้นะคะคือ peer editing นะคะก็คือเมื่อนักเรียนเขียนแล้วเนี่ยก็ให้มาอาจจะจับคู่กันนะคะแล้วก็แลกกันดูนะคะช่วยกันคอมเมนต์งานของแต่ละคนนะคะเพื่อที่จะมีการปรับแก้ซึ่งท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะคะท่านก็บอกว่าท่านใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคะอาทิตย์กว่าจะเสร็จนะคะงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยเคยนักเรียนช่วยกันปรับแก้แล้วก็อาจารย์ช่วยดูนะคะกลับไปแก้ไขนะคะแล้วก็ออกมาเป็นงานชิ้นสุดท้ายนะคะซึ่งงานเขียนแน่นอนนะคะคือปกติเนี่ยเราก็จะเน้นเอาปริมาณนะคะว่านักเรียนต้องเขียนวันนี้นะวันละชิ้นนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเน้นทางด้าน process นะคะคือว่าให้เขารู้จักที่จะแก้ด้วยตนเองแล้วเราก็ช่วยแก้ไขนะคะในที่สุดแล้วนักเรียนก็จะได้ทักษะนะคะซึ่งอย่างท่านอาจารย์ที่ได้นำงานเขียนของนักเรียนมาพูดถึงเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่านักเรียนของท่านเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะ
0: Thank you Would any other teachers like to share their rationale before we move on to the sample?Especially if you saw yours in the packet, your student's sample. This is just to share before, so it just saves a little bit more time. Yes, of course, Ajahn Leo.
2: ค่ะต่อจากที่ท่านอาจารย์แจ็คจากเชียงใหม่นะคะที่ให้ทำเป็น peer editing ก็เห็นด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเราสร้างเป็นคล้ายๆเหมือน code ให้เด็กเป็นรหัสว่าSP คือ spelling เรียลไลแทนที่เพื่อนจะแก้ให้นะคะแต่ใช้วิธีใช้โค้ดมาแล้วก็ให้ดูกันเพื่อให้เจ้าตัวเขาแก้เองหลังซึ่งการแก้ grammar นี่น่าจะเป็นเฟสที่หลังจากที่ถ้ามีการทำเป็น peer evaluation ดูเรื่องของไอเดียก่อนแล้วสุดท้ายก่อนที่จะเป็น final draft ที่จะส่งให้กับอาจารย์อ่านก็ให้ช่วยกันดูแลเรื่องของ grammarแต่แทนที่จะแก้ให้เพื่อนอาจจะให้ใช้เป็นตัวรหัสหรือเป็นโค้ดซึ่งถ้าครูสามารถที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ขึ้นกระดานให้เห็นว่าแต่ละเช่นช่วยกันคิดนะคะว่าส่วนใหญ่เด็กจะผิดอะไรบ้างถ้าผิดเรื่องของการสะกดจะใช้โค้ด SP ผิดเรื่อง tense ใช้คำว่า tense หรืออะไรแล้วให้เจ้าตัวไปแก้เองอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางที่จะช่วยทำให้ผู้เขียนได้ระวังเรื่องของ grammar มากขึ้นก็จะทำให้เรื่องของการ edit จะมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: Thank you Any teachers would like to share their rationale or reasoning before we move on to the first sample อาจารย์ดาและอาจารย์ฟาย
3: In my cross, okay. In my cross, we let the student, we talk about flooding because my city was, we have got flooding, okay? And we discuss about their experiences because about the flooding. And I let them talk and then encourage them to write down.How old they experience about how to survive mm-hmm. in the flooding, mm-hmm. and almost of the student just the same because they wrote from the unexpected experience about flooding, mm. and then we talk about next time how to survive yourself. Mm. And they did very well and discussed, and then we just pair check and let them discuss about their writings.
0: Mm. Thank you. So again, more relevant experience, something that really happened to them that they didn't expect and that they learned from. And hopefully can warn other people or give advice of just in case it happens again to someone that's not prepared. Thank you. All right. Any other teachers before we move on? Okay. So let us read Learner Voice 1. It's in your packet. And we'll also show a piece of it on the visualizer for the TV viewers. But this is from Ajahn Moon's M5 student, Pisamai. Hopefully I'm saying that correctly. Please correct me if I'm not. she gives an opinion, or he. I'm not sure. Ajahn Moon, is it a he or a she? She? She, I'm sorry. Okay, so she. She.
4: Pisamai is a woman's name.
0: Okay. All right. I'll give you a few minutes, 2.5, that I wrote down, to please read this.
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็ให้ท่านอาจารย์ดูตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนนะคะจากนักเรียนของท่านอาจารย์มูลนะคะค่ะก็เป็นมีเป็น Learner Voice 1นะคะ Sample ที่1นะคะค่ะอาจารย์ลองอ่านดูนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์เรื่องไทย Education นะคะค่ะขอภาพด้วยค่ะ
0: Once you finish reading you can work with a partnerand evaluate it using the guide or the rubric. But I would like to remind you that Ajahn Moon said this wasn't assigned as an essay, but more a reflection or a response. So not all of elements or the parts of the guide or the rubric will apply to this. So I would suggest mainly maybe sentence structure, word choice, focus, whatever you think is appropriate from the rubric to apply to this student response.
1: ค่ะเมื่ออ่านแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็ลองใช้เกมนะคะที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะทั้ง 5-6 ข้อนะคะมาลองจับดูนะคะว่าอาจารย์จะประเมินงานเขียนชิ้นนี้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานนี้เนี่ยท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นไม่ใช่เอเซ่นะคะ อาจจะเป็นคล้ายๆเป็น reflection นะคะเป็นเพราะฉะนั้นไม่มีคือหนึ่งก็คืออย่างเช่น organization ในลักษณะเอเซ่เนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะอาจารย์ก็อาจจะข้ามเกณฑ์ตรงนั้นไปนะคะก็ดูแต่เกณฑ์อื่นๆนะคะอาจจะดูโฟกัสนะคะเพราะเขาพูดถึง education Thai education ว่าอย่างโฟกัสอยู่ตามนั้นไหมทั้งเรื่องนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมาถึงมี facts ไหมนะคะแล้วก็ดูลักษณะประโยคอะไรอย่างนั้นเป็นต้นค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: it's really, I think, an opinion, and it's her opinion that it says here, you know, however, Thai students still can't speak English after 12 years. Thai students are intelligent but lazy. No, that's her opinion. Someone may disagree with that. So she needs to be able to support that maybe with statistics, you know, how many students are not doing their homework or sleeping in class or et cetera, et cetera. And like what Ajahn Moon said, with the other countries, maybe some other mentioning those countries or mentioning their grades or mentioning not necessarily their grades, but they're just their level. So a little bit more in there. So this could be, you know, her first draft, essentially. Any other comments or opinions? This was very insightful, especially hearing a student, an M5 student, her opinion on Thai education. That means she's very aware of her future and what's happening to herself and to her classmates, to future generations. So it was a very insightful assignment and lesson. I think it could have been longer than a week. We've probably gotten more, but this was great. This is great. It's a good start. All right.
1: ค่ะสำหรับงานชิ้นแรกนี่นะคะของลูกศิษย์อาจารย์มูลนะคะในเรื่องที่เธอคอมเมนต์เรื่องไทยเอดูเคชันเนี่ยนะคะจริงๆเธอก็มีประเด็นนะคะค่ะว่าทำไมเราเรียนภาษาอังกฤษ12ปีแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์มูลแล้วก็อาจารย์เชพูดนะคะคือว่าเธอไม่มี concrete evidence นะคะไม่มีตัวอย่างไม่มี facts figures นะคะที่จะมา support ความเห็นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอีกประเด็นนึงที่อาจารย์เชอยากจะเน้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมองโอปินเนียนว่าคิดว่าเป็นแฟกต์นะคะคือจริงๆเนี่ยเรื่องโอปินเนียนกับแฟกต์เนี่ยนะคะสอนได้บทหนึ่งเลยนะคะว่าให้แยกแยะว่าให้ลองฝึกดูมาว่าอันไหนเป็นโอปินเนียนอันไหนเป็นแฟกต์นะคะซึ่งอย่างเนี้ยที่นักเรียนคนนี้เขาบอกว่า Thai students are intelligent but lazy เนี่ยนะคะก็ไม่มี supporting evidence นะคะคืออาจจะอาจารย์เชงบอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะไปเก็บสถิติมาอาจารย์สั่งการบ้านแล้วมีกี่คนที่ส่งนะคะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็น่าจะดีขึ้นค่ะ
0: Thank you. So we have that for student sample learner voice 1. Let us now go to learner voice 2. Ajahn Kanunit. Am I saying that correctly? Kanunit. Ajahn Yuapan. Her M6 student, Yap Pirun.I don't think Ajahn Kanungnit is not here. Yat Pirun. Oh, raindrop. So how cute. Yat Pirun. So let us read her? Is it her? Okay. Her letter to Ajahn about the Thai flooding.
1: งานเขียนชิ้นที่สองนะคะก็เป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์คนึงนิดนะคะจากโรงเรียนสวีวิทยาใช่ไหมคะค่ะนะคะชื่อยาพิรุณนะคะ อยู่ชั้นม.6ก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์ของเรานะคะลองประเมินงานเขียนชิ้นนี้อันนี้เป็นลักษณะเป็นจดหมายค่ะ

0: อาจารย์จากทางเชียงใหม่นะคะก็บอกว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เขียนได้ดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์วารีนะคะที่หัวหินก็บอกว่าใช้emotional words นะคะซึ่งทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกคล้อยตามนะคะทั้ง suffer evacuate อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ที่ฉันก็เชื่ออาจารย์วารีเพราะว่าบ้านอาจารย์ไม่น้ำไม่ท่วมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเราที่อยู่กรุงเทพนี่น้ำท่วมนี่ก็คล้อยตามทันทีเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์โดยไม่ต้องอ่านนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์วารีพูดก็คือถึงว่าสามารถที่จะว่าน่าจะนะคะมีคอนเนคชันระหว่างparagraphแรกกับparagraphที่สองนิดหนึ่งเพราะว่าparagraphแรกพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งตัวนักเรียนนี้ประสบนะคะความเป็นจริงแล้วก็paragraphที่สองนี้พูดถึงสภาพโดยทั่วไปคือว่าประเทศเรานี่ควรจะเป็นยังไงนะคะไม่ควรจะตัดไม้ทำลายป่าซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะมีคอนเนคชันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกเป็นไอเดียpersonalกับไอเดียซึ่งgeneralนะคะซึ่งมันไม่ต่อเนื่องกันนะส่วนท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่นะคะก็มีทิปนะคะซึ่งแนะนำว่าเราน่าจะลองนับคำในประโยคที่นักเรียนเขียนนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าท่านแนะนำนักเรียนของท่านไปว่าไม่ควรจะเขียนประโยคนึงเกิน20คำนะคะง่ายๆคือไม่ควรจะเกิน2บรรทัดหรือเกือบ2บรรทัดนั่นเองนะคะซึ่งเพราะว่าบางครั้งนี่ประโยคยาวเกินไปเนี่ยคนอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่า get lost ได้หลงทางหลงนะคะแล้วก็คือปฏิปต่อเรื่องไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีประโยคยาวไปแล้วก็เราก็อาจจะเขียนเรื่อยๆไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เก่งนะคะมีทักษะในการเขียนที่สามารถจะเขียนประโยคยาวๆนะคะได้หลายประโยคทีเดียวแล้วก็ยังทำให้เราเนี้ยอ่านความคิดของนักเรียนเนี้ยต่อเนื่องไปได้ค่ะนะคะค่ะ
1: Thank you. Does anyone want to share another comment before moving to the next sample? Well, we can. We'll actually skip to learner voice 4. It's quite short, so this won't take you more than a minute.To read. Okay, this is learner voice 4 from Salita Kerpon from Hua Hin. M2 students, great. Yeah. So I'll give you a minute to read and then you can start commenting right away if you'd like after evaluation.
0: ค่ะชิ้นถัดมานะคะเป็น Learner Voice 4นะคะเป็นหมายเลข4แต่ว่าเป็นชิ้นที่3ที่เราจะดูนะคะนักเรียนชื่อสาริตาใช่ไหมคะค่ะจากหัวหินนะคะชั้นม.2นะคะซึ่งก็เขียนสั้นๆนี้เราลองดูบ้างเมื่อกี้เราเห็นงานเขียนยาวๆของเด็กนักเรียนม.5 ม.6นี้นักเรียนม.2ก็ต้องเขียนด้วยนะคะก็ลองดูแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะค่ะ

ะก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะหรือทางบ้านนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถจะดาวน์โหลดhangouts พวกนี้นะคะได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะ www.dlf.ac.th ค่ะนะคะเพราะว่าบางชิ้นงานบางชิ้นอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะพอขึ้นจอแล้วค่ะทั้งเกณฑ์ทั้งงานเขียนตัวอย่างงานเขียนนะคะแล้วก็ PowerPoint ทุกอย่างนี้เราเอาขึ้นบนเว็บไซต์ของเราไว้ให้แล้วนะคะทุกตอนเลยนะคะอาจารย์ไปติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: Thank you.
1: Thank you. Thank you for emphasizing that agenda.
2: Yes, it's not like an essay, just persuade or tell the people how to survive, how to prepare ourselves before we face into the horrible thing, situation like that. Okay, so there, his writing is no supporting like the others, but just tell the reader to do
1: certain things, right? Yes. Thank you.
3: Chair, may I add that, so I think that we have to know the intention of the teacher who assigned this work, whether the teacher wants it to be persuasive one or just, you know, kind of precautions or whatever, you know, giving knowledge to people who might be in the same situation, the flooding beings, flooding victims. Yeah.
1: Thank you. Exactly. Thank you for bringing that up, because this was a completely different rationale or reasoning. As Ajahn Da and Ajahn Phai had this class, they were talking about the recent situation, how it affected them, because Nakhon Sawan was badly damaged. And so they were trying to reflect on that, discuss it with students. So the rationale is quite different. And this brings us to the following activity, which is creating a rubric. And we can use this, if you'd like, or another writing in this packet. And the rubric that I provided was general. You can take parts of it. You don't have to take any of it. But for the next few minutes, I would like you and your partner to pick either this writing or any other writing in this packet and create an outline for a rubric. You don't have to do a whole rubric. It might take you longer than just 5 minutes. But just some ideas. Jot down some ideas of what are those elements that you would include for this specific writing or this specific context. It's very important for us to figure that out for our students.
3: ค่ะก็อันนี้ก็ต่อเนื่องนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ persuasive ทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเจอน้ำท่วมคราวต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องปรับเกณฑ์นะคะที่อาจารย์ให้ตั้งแต่แรกทั้ง6ข้อนั้นนะคะเพื่อให้เหมาะสมนะคะสมมุติว่าเป็นงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะใช้เกณฑ์อะไรที่จะมาประเมินงานเขียนลักษณะนี้นะคะอาจารย์บอกว่าอาจจะเอามาทั้ง6ประเด็นนั้นหรือว่าเลือกบางประเด็นมาแล้วก็ปรับนะคะหรือว่าจะไม่ใช้เลยนะคะจะคิดขึ้นใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมต่อไปที่อาจารย์อยากให้ลองทำค่ะSo let them check for three or four minutes
1: yeah.
3: I think ค่ะสงสัยจะได้สัก 3-4 นาทีนั่นนะคะอาจารย์ลองคิดแค่หัวข้อก็ได้ค่ะ just the points right
1: just points
3: yeah, to be included yeah outline นะคะของเกณฑ์นะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เชมี6 points 6ประเด็นนะคะเราจะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะที่จะเอามาเป็นเกณฑ์สำหรับประเมินงานเขียนชิ้นนี้ที่อาจารย์อ่านเสร็จไปเมื่อกี้ค่ะ flooding เนี่ยค่ะ
1: Yes, some of you might not have 6 points. Maybe you'll have 2 points. Maybe you'll have 3 points. It's up to you.
3: ท่านอาจารย์ทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินนะคะมี visualizer อยู่นะคะ documentation เพราะฉะนั้นประเด็นที่อาจารย์ได้นะคะจะ6ประเด็นเหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลงนะคะจะเหลือแค่2ประเด็นหรืออะไรเนี่ยนะคะเขียนแค่ point นะคะค่ะอาจารย์ไม่ต้องลงลึกนะคะว่าอาจารย์ประเมินอะไรบ้างประเด็นอะไรบ้างแล้วก็นำไปที่เครื่อง visualizer เลยนะคะค่ะเพื่อที่จะขอดูค่ะท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่ก็อ่านเอาก็ได้ค่ะนะคะค่ะ
1: Alright, we'll have one more minute, and if any teacher would like to show their very rough outline, even just keywords or concepts.For a rubric or evaluation guide, please be ready to share it either on the visualizer or out loud. Okay. Whoever is ready.

0: can share.
1: Okay, I know we don't have a lot of time. I'll just share quickly here. We talked about, and we quite like the idea of the ethos, pathos, logos distinction in terms of helping you create a rubric or an assessment tool for writing. So if you're thinking about the ethos, we can talk about whether it's reliable or credible writing. The pathos, we get this emotional side of things, the feelings, as they're telling a story. And then the logos, of course, is the logic and the support and the proof. And all of those things need to be represented if you're trying to persuade someone of something. So using that as a broad framework for the creation of rubrics, we thought really made sense, and we liked the idea. So thank you.
0: Thank you. Thank you, Aristotle, actually, for that. Right, so reliability, being able to connect emotionally, and being able to support it with facts and statistics, right? Very broad, indeed. Anyone else here? Bangkok or Chiang Mai? How about for your students? Hopefully you were thinking of your students or some writing here. Your own students writing. What can we add to that, what Andy said? I think we have someone here ready to share.
2: Excellent. Huh? Okay. In our group, we think that just only three, because we are just only maybe just upper and lower level, so just 3 points. Mm-hmm. The first one is focus. Three for excellent, it's strong point to get the idea, maybe respond to the assignment, something like that, and fair for two, poor one. And one, it means not present something, respond to the assignment. And the second one is support idea. Mm-hmm. When writing, you have to give something, support your writing. If strong, support, three, two fair and one poor. Mm. And the last one is coherence. Mm. That means hold together, something like that. Mm-hmm. If effectiveness, something that more connection, transition, mm-hmm. okay, 3 points. And one, lack of connections, something. Mm.
0: Okay. Connections in the essay or connection to the reader?
2: Yeah, to the...
0: Oh, the essays.
2: Yeah.
0: Oh, the essays. Oh, I'm sorry. Right, from the three. Okay. Thank you very much. So you mentioned, Ajahn, three factors: focus, support, and coherence. Ah. And then with a rating from 1 to 3. Okay, thank you. How about in Chiang Mai? Does anyone there want to share a different kind?
3: Okay, in Chiang Mai, we've worked as the entire group here, and we identified 4 key areas that we would want to look at to evaluation. The first one is the opinion, second would be support, third would be organization, flow, and structure, and the fourth would be relevance.
0: Mm. Can you explain why you added relevance in there with the fourth?
3: The fourth, I think, with relevance, how relevant is this to the audience, to the readers? The relevance seems to add value.
0: Exactly. Yes, thank you. It's the connection, right? Someone going to want to read this?
3: Right. And relevance also then leads to the idea of connection to the audience.
0: Thank you. What I also would like to add to all of this would be, finally, when you're writing feedback, instead of just giving a score, but actually writing feedback would be, do you have a voice? Can we hear it? That is the main point, right? Does the student, is he or she developing a voice of her own, of his own? Not the voice of a news reporter, not like that, or not the voice of my friend, but my voice. So from all of these elements, can we hear this person speak to us using the words that they use? appropriately, using the sentences in a way that just flow very well? Is it coherent? Is everything focused? So all of that under the umbrella of voice, right? Voice. And Ajahn here would like to add.
2: One more point that I would like to introduce is we should let our students to do their self-evaluation, evaluation. So they have to improve their writing next time. So first of all, self-evaluation first.
0: Yes, indeed. Thank you. Instead of depending on the teacher all the time, can you tell me if it's right? Can you tell me if it's right? After, maybe even after, it's all about proofreading, right? After you write it before giving it to the teacher. But after receiving it, how can I improve, right? Exactly, looking at their work objectively, trying not to be so hard on themselves, because they're students. We're all students. We're always developing. So thank you for bringing that up. Very good point.
4: ค่ะสำหรับฟีดแบคเรื่องการประเมินนะคะท่านอาจารย์ก็ได้ให้มาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับตัวอย่างการประเมินงานชิ้นที่เขียนเรื่อง flooding เนี่ยนะคะทางหัวหินก็พูดถึง3ประเด็นนะคะ reliability นะคะ connection แล้วก็ logic นะคะทางเชียงใหม่ก็บอกว่าจะประเมินใน4ประเด็นนะคะ opinion นะคะ support organization แล้วก็ relevance to the audience หรือว่า connection นั่นเองนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง focusSupporting ideas แล้วก็ coherence นะคะแล้วก็ก็มีเพิ่มเติมตอนหลังว่าแล้วก็อย่าลืมว่าให้นักเรียนเนี่ยรู้จักที่จะ self evaluate นะคะคือนอกจากที่ท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่พูดถึง peer editing แล้วนะคะก็เป็น self editing ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็สรุปง่ายๆนะคะมีแค่คำถาม2คำถามนะคะที่จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะครอบคลุมทุกอย่างเลยคือว่าคำถามแรกคือว่าผู้เขียนเนี่ยมีประเด็นนะคะมีประเด็นที่จะนำเสนอไหม Does the writer have a voice of her own นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยได้ยินไหมนะคะรับทราบได้ไหมนะคะ Can the readers or listeners hear the voice ค่ะ
0: Thank you So that wraps up our session for today We didn't get to discuss everything but I think we discussed quite a lot.And we can continue on the discussion after the session into our classrooms with our peers, with our colleagues, and of course, in the next session. So, in your packet are other readings that we didn't read or didn't evaluate, but I do encourage you to read through other students from other schools, very, very different voices from the students. And one thing that we didn't review,explicitly, but we were doing it throughout the whole session, was how we can use what we learned from the session into our classrooms. What we gained about writing opinions, persuasions, and trying to express that ourselves or having our students do it themselves, and how you can unlock your students' voices. So hopefully we'll continue this discussion in the next session.
4: Okay.ก่อนจบนะคะที่อยากให้เชิญเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีนะคะได้สรุปนิดนึงนะคะเพิ่มเติมคอมเมนต์เพิ่มเติมของทั้งเซสชันนี้ค่ะเชิญค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: Thank you very much อาจารย
5: ์จากเซสชันที่เราฟังกันทั้ง2ชั่วโมงนี้นะคะเรียนอยากจะขอสรุปสั้นๆเพื่อเป็นลักษณะเป็น implication to our teaching คือจะเห็นว่าในฐานะที่เป็นครูเราคงจะต้องพิจารณากว้างๆสัก2อย่างนะคะคือการแพลนที่เราจะเตรียมตัวก่อนที่จะสอนนักเรียนที่สำคัญก็คือครูอาจจะต้องดูว่าต้องเน้นเรื่องของ text type ว่าขณะนี้เรากำลังอยากจะสอน writing ในลักษณะไหนถ้าเป็นของ persuasive เราก็ต้องนึกว่าเราจะเตรียมตัวเด็กอย่างไรอย่างที่อาจารย์เชพูดถึงเอาสั้นๆแค่ว่าเด็กจะต้อง aware ว่า what do you want to say แล้วก็เมื่อทำไปแล้วเนี่ย being heard ไหมนะคะ คือผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยได้ message ที่เราต้องการหรือเปล่านะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในฐานะครูเมื่อจะนำไปสู่ห้องเรียนเราก็คงจะต้องแพลนว่าเราจะทำยังไงถ้าหากว่าเด็กเรายังใหม่เราอาจจะต้องมี focus question หรือ guideline ให้เด็ก อาจจะเป็นคำถามเพื่อให้เด็กจะได้คิดตามจะได้ตอบนะคะเพื่อจะได้นำ

0: ไปสู่ประเด็นว่าสิ่งที่เด็กเขียนน่ะมีโฟกัสหรือเปล่า organization ดีไหมหรือมีconnection ต่อผู้อ่านและ logic ไหมเหล่านี้คิดว่าเราในฐานะครูก็คงจะต้องเป็นผู้แนะนำเด็กนะคะโดยวิธีการหรือกระบวนการก็จะเป็นในลักษณะที่เราคุยกันมาตลอดว่าอาจจะมีทั้งแพลนทั้งเรื่องของ peer edit หรือว่าหลายๆอย่างอันนี้คิดว่าในการสอนเราคงจะต้องวางแผนไปไม่ใช่สอนโดยการที่จะให้ผู้เรียนทำไปโดยที่ไม่เข้าใจหลักการนะคะอันนี้ก็ขอฝากว่าครูอาจจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อาจารย์ศิริศรีก็มีประเด็นนะคะเพราะปกติเวลาเราจะให้นักเรียนเขียนเนี่ยเราก็จะบอกหัวข้อนะคะแล้วเราก็จะสอนแกรมม่าที่จำเป็นที่ใช้แค่นั้นนะคะแล้วก็จับเขาโยนลงไปนะคะในโลกของการเขียนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์แนะนำว่าอาจจะมี focus question นะคะมีไกด์ไลน์นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาว่าเขามี voice ที่จะมีไอเดียที่นำเสนอนะแล้วก็เขาจะ connect ไอเดียยังไงจะ connect กับผู้อ่านอย่างไรนะคะอันนั้นน่าสำคัญมากๆนะคะมากกว่าแกรมม่าอีกนะคะค่ะก็คงจะจบเซสชั่นที่4เพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราเน้นในเรื่องทักษะการเขียนแล้วก็การประเมินทักษะการเขียนนักเรียนนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะหวังว่าท่านอาจารย์คงได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาประเมินทักษะการพูดนะคะค่ะค่ะก็จะขอให้เชิญชวนให้ท่านอาจารย์ส่งนะคะเป็นเทปนะคะหรือมาให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการที่เราจะมาฟีดแบ็กกันในเซสชั่นเหมือนกับคราวนี้แต่คราวนี้เป็นงานเขียนคราวหน้าเป็นงานพูดนะคะของนักเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เชรันซันเชสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thank you ขอบคุณค่ะ

0: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
3: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
3: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
2: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
1: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู

0: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
1: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
2: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
0: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆเห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
4: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
2: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
4: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
0: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
1: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: อีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
1: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
4: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
0: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
2: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
1: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
2: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
4: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
2: น้ำลดก็ขนของกลับไง
0: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
2: จำไม่ได้อ่ะ
0: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหา

0: ไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย่เย่เย่นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
2: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
4: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
5: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิว
4: แม่เธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
4: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
2: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
4: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
0: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
2: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
2: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
3: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
5: เอ๊ะอะไรนะ
1: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
2: เออจริงด้วย
3: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
2: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
1: นี่ไง
3: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดี
2: ตกใจหมดเลย
1: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
3: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
2: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
3: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
2: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
3: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
5: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
0: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
5: นูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
1: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
2: ลำไย
1: ผิด
3: ส้ม
1: ผิด
4: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
1: ก็นี่ไง
2: ข้าวโพด
1: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆ กินแล้วชื่นใจ
1: แตงโม
5: แตงโม
6: แตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
2: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
4: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
2: ใช่เลยจ้ะ
1: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
1: บอถือ
4: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
1: บอถือง
4: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
1: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
4: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
0: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
2: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
2: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะอ
5: ย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชพัฒน์ค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะพ
0: ่อหลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตได้มาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
4: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
3: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
4: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำ

0: ขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.thกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R อีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการ

สมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่เข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลา

น้องน้องทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: อนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากากากากาย
1: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงต่างหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
6: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
5: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
6: ค่าค้าขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
5: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอ าวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่รูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วง EDUMAC Report นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโรงเรียนวิถีพุทธราชทานนะครับโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะครับพบกับผู้อำนวยการเพียงเพ็ญสุรารักษ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงครับเชิญติดตามครับ

เมื่อ4 ปีที่แล้วก็เขาก็เริ่มทำเรื่องวิถีพุทธมานะเพราะเคยเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังมากมายนะคะพอมาก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ของเราที่บริหารโรงเรียนเดิมมาเราประสบความสำเร็จในเรื่องที่แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กก็เลยเอามาในเรื่องของวิถีพุทธมาใช้เริ่มแรกก็คือว่ามาดูที่วิสัยทัศน์พันธกิจพวกเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนเนี่ยว่ามันเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ปรับร่วมกันกับคุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยปรับให้มันสอดรับกันอะแล้วก็เริ่มทำโครงการเข้าไปอยู่ใน

แผนปฏิบัติการแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยเขาได้ทราบว่าโรงเรียนเราจะไปทางใดก็บอกกับผู้ปกครองในคราวที่ประชุมแล้วก็บอกคุณครูว่าถ้าเด็กดีแล้วเนี่ยเด็กก็จะเรียนเก่งในที่สุดอันนี้ก็เป็นธงที่สำคัญที่ต้องการให้เด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมเริ่มก็คือคุณครูต้องรู้ก่อนว่าเราจะ

ที่เป็นศาลาการประเรียนนะนะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขาได้ทำบุญถ้าตอนอุทิศส่วนกุศลก็จะไม่พูดเป็นภาษาบาลีให้เด็กเขาได้รู้จริงว่าเขาทำตรงนี้แล้วเขาจะได้อะไรหรือถ้าสมมติว่าไปนั่งสมาธิเนี่ยเด็กเขาจะรู้ว่าเขานิ่งและเขาได้อะไรและเขารู้ด้วยตัวเขาเองพอทำไปเนี่ยเด็กเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าได้จริงและสุดท้ายเด็กเขาก็จะนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นการที่พอนิดหน่อยโมโหนิดหน่อยก็ต่อยกันแล้วก็จะช้าลงทุกห้องเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีพระพุทธรูปต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกห้องเรียนเรามีแต่ว่ามันไม่เคารพทุกห้องแล้วก็เด็กเขาก็จะไม่ได้ใช้อะไรตรงนั้นบางห้องมีบางห้องไม่มีก็ขอบริจาคจากนั้นก็มีครบก็เพราะนั้นเด็กเข้าไปในห้องนี้ก็ต้องนั่งสมาธิก่อนเรียนอะไรเงี้ยพยายามสร้างบรรยากาศเขาอะให้เขานิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อยๆพูดคุณครูก็ค่อยๆพูดเด็กเขาก็จากคุณครูที่เคยพูดจาเสียงดังพูดจาโวกเวกตีไหลโมโหก็แบบก็บอกว่าให้คุณครูเขาๆลองดูซิครูที่นี่ได้จริงๆนะครูเขาตั้งใจคือก่อนที่จะตั้งใจอ่ะเราทำพอทำแล้วพอบอกว่าตั้งธงไว้แล้วก็ขายความคิดให้คุณครูให้ชัดพอชัดเจนแล้วเนี่ยคุณครูก็จะรู้วิธีการว่าจะทำยังไงโดยเราเนี่ยก็กับฝ่ายบริหารก็ค่อยๆเติมเต็มนะทำนานจากเดิมที่เขามีอยู่แล้วกับเราที่อยู่4ปีนะทำนานกว่าจะได้ตรงนี้พอได้แล้วเนี่ยพอเมื่อมีโล่มีเกียรติบัตรมีอะไรเราก็จะมาร่วมภูมิใจด้วยกันในสิ่งที่เราเหนื่อยมาสิ่งที่เราทำมาร่วมภูมิใจก็คือหมายถึงว่าร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจในการที่เราประสบความสำเร็จร่วมกันปัญหาเนี่ยถามว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราเนี่ยทำไมมันไม่พุ่งก็คือเรามีเด็กพิเศษเรียนร่วมท่านก็คือหมายถึงว่าเวลาคุณครูสอนอยู่ในห้องถ้าวันไหนเด็กคนนี้เขาเกิดแบบแสดงอาการปี๊ดเปิดอะไรออกมาปั๊บคุณครูก็ต้องหยุดเพื่อจะไปดูเด็กคนนี้มีอยู่คราวที่สมส.มาตรวจเราอะนะมาประเมินเราอะเขาก็แนะนำบอกว่าห้องเรียนที่มีเด็กพิเศษอยู่อะต้องมีครูกำกับอีกหนึ่งคนเป็นเด็กพิเศษแต่เขาโตแล้วแล้วเขาก็เป็นสารวัตรนักเรียนด้วยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขามีหน้าที่เข็นถุงนมอ่ะถุงที่จะใส่พอดูดแล้วใส่ขยะเขาจะเข็นมาแล้วเขาก็จะไปเอานมมาแล้วก็มาวางให้น้องๆเขาโตที่สุดนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นพิการนะพิการร่างกายเดินแล้วเป๋อ่ะแต่ว่าเมื่อเขายกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นอันนี้เป็นวิถีชีวิตแล้วก็อีกอย่างเด็กทำความสะอาดถึงเวลาเนี่ยพอเพลงขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปทำความสะอาดของเขาครูไม่ต้องคุมโดยเฉพาะตรงลานเนี่ยตรงโดมเนี่ยนะถึงเวลาเขาจะเอาเชือกเนี่ยไปพันให้รอบเลยไม่ให้เด็กเดินผ่านแล้วเขาก็จะไปเอาถังน้ำแล้วก็เอามาถูแล้วก็ที่ถูมาถูครูไม่มีที่สังเกตนะถ้าครูไม่มีเนี่ยถือจุดยอดแล้วเขาคุมเขาได้พอเพลงขึ้นปั๊บเลิกเพื่อที่จะมานั่งสมาธิอ่านหนังสือตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเก็บเชือกเขาแล้วเขาก็กระเฉดของเนี่ยถือว่าอยากได้แบบนี้ทุกกิจกรรมที่เราทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันเยอะไงกิจกรรมเราเอาที่เด็กเป็นหลักก็คือกิจกรรมเช้าขึ้นมากิจกรรมประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนแล้วก็ประจำปีที่เรื่องเกี่ยวกับทางจริยธรรมจะมีซึ่งเราอยากเห็นว่าให้เป็นวิถีชีวิตจริงๆคุณครูไม่ต้องคุมเราไม่เคยคิดว่าครูเป็นลูกน้องคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องเป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูเขาพูดนะว่าเนี่ยผอ.ไม่เคยเรียกตัวเองว่าผอ.เลยผอ.บางคนจะเรียกตัวเองว่าผอ.ที่จะเรียกว่าเพนพี่หนูถ้าเป็นรุ่นอายุเยอะก็หนูอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าครูคนไหนที่จะเข้าแบบไหนที่จะบอกเขาให้เขาทำแบบไหนอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังว่าถ้ามีอะไรก็ถามกันว่าเอาไหมเอาอย่างนี้ดีไหมพอเขาเสนอแล้วเนี่ยเขาก็รู้แนวทางเขาเองแล้วเนี่ยเขาก็จะทำ

0: แล้วมีอะไรที่ผิดพลาดก็จะมาคุยกันว่าเออเราจะปรับตรงไหนปรับตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยพอสำเร็จขึ้นมาเนี่ยทันทีเลยที่จะต้องมาเสนอตรงงานนี้ว่าเออเราประสบความสำเร็จอะไรร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน
1: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูมาลีบุญเทพนะครับคุณครูสอนภาษาไทยครูท่านนี้มีนวัตกรรมนะครับเป็นการทำหนังสือเล่มเล็กนะครับให้เด็กทำวิธีปฏิบัติของคุณครูมาลีจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางมาลีบุญเทพค่ะดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเวียงหวายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3ค่ะ

ประธานการสอนภาษาไทยในชั้นป.5 กับป.6 ซึ่งเป็นชั้นที่ถ้าในระดับประถมศึกษาก็คือชั้นสูงสุดแล้วนะคะเด็กจะมีพัฒนาการในการเรียนที่เกือบเต็มที่ละนักเรียนสามารถอ่านออกแล้วก็เขียนได้ในส่วนของครูจะเน้นในด้านการเขียนนะคะการเขียนในเชิงสร้างสรรค์หรือเขียนตามจินตนาการมากกว่านะคะซึ่งมีแนวทางหรือเทคนิคที่ครูคิดขึ้นนะคะก็คือขั้นที่หนึ่งนะคะขั้นที่หนึ่งปรับพื้นฐานการอ่านการเขียนก่อนเพราะว่าเด็กขึ้นมาชั้นป.5 ป.6 เราต้องทดสอบการอ่านการเขียนของเด็กก่อนว่าอยู่ในระดับไหนปรับพื้นฐานให้เท่ากันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้คำศัพท์และความหมายนะคะให้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายใหม่ของในบทเรียนในชั้นป.5 ที่ขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยก็ขั้นตอนที่3ก็คือจำคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วมาผูกเป็นประโยคนะคะเป็นประโยคก็แต่งเป็นเรื่องสั้นๆบอกเรื่องราวตามที่เขาเข้าใจนะคะขั้นตอนที่4นะคะนำไปรายงานนะคะเอาเรื่องราวที่ตัวเองแต่งนะคะผูกเป็นประโยคเป็นเรื่องสั้นต่างๆแต่งเป็นเอามารายงานให้เพื่อนในห้องฟังนะคะให้คุณครูฟังให้เพื่อนช่วยกันวิจารณ์ว่าเรื่องที่ตัวเองแต่งเป็นยังไงอาจจะทำในช่วงแรกก็ทำในระบบกลุ่มก่อนนะคะทำเป็นกลุ่มหลังจากนั้นพอเด็กเริ่มเก่งขึ้นก็ใช้เป็นรายบุคคลได้นะคะส่วนนักเรียนที่ยังไม่เป็นหรือว่ายังอ่อนอยู่ก็ให้เพื่อนนะคะที่เก่งอยู่แล้วก็ช่วยกันติวช่วยกันเริ่มต้นคิดด้วยกันและให้เขาแตกออกไปเป็นความคิดของเขานะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือสร้างสรรค์เป็นหนังสือเล่มเล็กนะคะเพราะที่โรงเรียนbase practice ของโรงเรียนก็คือการทำหนังสือเล่มเล็กถึงขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับชั้นป.6 นักเรียนจะสามารถทำหนังสือเล่มเล็กจากความคิดและจินตนาการเขาได้นะคะโดยการทำเป็นกลุ่ม3คนนะคะจับกลุ่มกัน3คนแล้วก็ทำก่อนจะทำหนังสือเล่มเล็กเขาจะเขียนโครงเรื่องก่อนนะคะโครงเรื่องเขาอยากทำเรื่องอะไรนะคะก็เขียนมาส่งคุณครูก่อนก็จะตรวจทานนะดูว่าเรื่องมันยาวไปไหมสั้นไปไหมตัวละครเป็นใครหนังสือเล่มแรกของเด็กจะเป็นแนวบันเทิงคดีนะคะเป็นแนวบันเทิงคดีก็คือมีตัวละครแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้ตามจินตนาการของเด็กไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นดอกไม้เป็นต้นไม้สามารถพูดคุยกันได้ตามจินตนาการของเขานะคะคือประมาณ6หน้าค่ะเนื้อเรื่องจะประมาณ6หน้าแต่ละกลุ่มก็จะคิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ส่งคุณครูพอผ่านการตรวจสอบโครงเรื่องเรียบร้อยนักเรียนก็สามารถทำหนังสือเล่มเล็กของตัวเองได้นะคะจากการที่ทำมาประมาณปีนี้เข้าปีที่4ละค่ะก็ฝึกมาเรื่อยๆตอนแรกๆก็เด็กก็ยังจะไม่ค่อยเป็นนะการแต่งเรื่องแต่งอะไรจะไม่ค่อยได้นะคะเรื่องก็จะสั้นๆไปห้วนๆไปแต่ตอนนี้เด็กเริ่มเก่งนะคะแล้วก็สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่างๆนะคะได้รับรางวัลในระดับชาติมา3ปีซ้อนแล้วก็ปีนี้ก็ชนะเลิศของภาคเหนือนะคะจะเข้าร่วมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กในระดับชาติในวันที่29มกราคมนี้ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะ เด็กๆจะได้จินตนาการได้ความคิดสร้างสรรค์เขาจะออกมาจากสมองของเขาเลยนะคะแล้วก็ความสามัคคีด้วยเพราะเด็กไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเด็กทำงานกัน3คนจะต้องมีทั้งการเขียนการวาดภาพประกอบแล้วก็การระบายสีการทำบูรณาการกับวิชาศิลปะนะคะซึ่งเขาสามารถจะบรรจุหรือว่าใส่จินตนาการของเขาลงไปในหนังสือได้เลยแล้วก็ฝึกการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการเขียนในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยให้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทยซึ่งการเขียนนี้เป็นปัญหาใหญ่
เด็กบางคนอ่านได้แต่เขียนไม่ถูกนะคะส่วนนี้เราจะช่วยเติมเต็มเขาให้ได้ดีค่ะเป็นการแก้ปัญหาในระดับนี้ได้ดีนะคะนอกจากเด็กอ่านได้แล้วเนี่ยเขียนก็ต้องถูกการสะกดคำนะคะการสะกดคำต่างๆในระดับชั้นของเขาเนี่ยก็คือป.5 ป.6จะต้องถูกต้องตามบัญชีคำนะคะที่ตามที่กระทรวงศึกษากำหนดนะคะของคุณครูจะแบ่งจะตรวจสอบพื้นฐานของเด็กก่อนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเก่งกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนนะคะส่วนมากกลุ่มอ่อนก็คือนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิเศษเขาเรียกว่าเด็กพิเศษเนาะคือเขาเรียนรู้ช้าแค่นั้นเองนะคะเราต้องให้โอกาสแล้วก็ให้เวลาเขาสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องมีเวลาให้เขาแค่นั้นเขาก็จะทันสามกลุ่มเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน1กลุ่มจะต้องมีทั้งคนเก่งคนปานกลางแล้วก็คนอ่อนเขาจะช่วยกันนะคะเด็กอ่อนอาจจะมีฝีมือในการวาดรูปเขาก็จะภูมิใจว่าเขาช่วยเพื่อนทำนะเขาจะที่โรงเรียนหนังสือที่เด็กทำเนี่ยจะอยู่ในห้องสมุดนะคะจะอยู่ในห้องสมุดทั้งหมดเลยตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ200เล่มแล้วนะคะซึ่งแต่ละเล่มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยก็คือเรื่องจะแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าเขาโครงอาจจะคล้ายๆกันเขาจะนำเสนอในรูปแบบของเขานะคะที่โรงเรียนจะมีแล้วก็เด็กในชั้นเล็กๆที่ไม่ได้ทำหนังสือเล่มเล็กเขาจะมาอ่านนะคะเขาจะมาอ่านเขาจะมาดูอันนี้ของพี่คนนั้นพี่คนนี้เขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วเด็กที่ทำเขาก็จะภูมิใจว่าเขามีส่วนที่ทำให้น้องรักการอ่านมากยิ่งขึ้นหนังสือที่ครูซื้อเข้าห้องสมุดพอดีคุณครูเป็นครูบรรณารักษ์ห้องสมุดด้วยนะคะซื้อเข้าห้องสมุดแต่ละปีเนี่ยงบประมาณเราได้น้อยแล้วก็หนังสือมีราคาแพงมากตามท้องตลาดเนาะแล้วก็เด็กจะไม่ค่อยสนใจเพราะมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวหนังสือเยอะเด็กไม่ค่อยสนใจแต่เด็กจะมาสนใจหนังสือเล่มเล็กของพี่มากกว่าก็เลยส่งเสริมให้เด็กทําตอนนี้ก็ขยายไปในชั้นป.5แล้วอื่นก็มีทำนะคะแต่ว่าวิชาอื่นนี้ค่อนข้างจะเอามาเป็นบันเทิงคดียากหน่อยเนาะนอกจากวิชาสังคมก็บูรณาการเกี่ยวการทำนิทานชาดกได้สังคมนี่ทำได้นะคะครูเขาก็เอาไปเป็นแบบอย่างก็ทำอยู่นะคะส่วนวิชาที่เป็นเนื้อหาวิชาการล้วนๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยยากหน่อยแต่ว่าครูเขาก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงได้บูรณาการได้ทุกวิชาตอนนี้กำลังเริ่มไปทีละวิชาค่ะที่โรงเรียนให้เด็กนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้านนะคะไปสู่ชุมชนเพราะว่าที่ชุมชนของโรงเรียนบ้านเวียงหวายเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งหมดผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่ได้ค่ะเป็นคนที่ไร้

0: สัญชาติแล้วก็อพยพมาจากประเทศพม่าเขามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของเราแล้วก็ต้องรับใช่ไหมคะเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องได้รับการศึกษานะคะคุณครูเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กก็เริ่มให้เอาไปให้ผู้ปกครองอ่านค่ะอ่านให้ฟังดูรูปดูเนื้อหานี่เด็กจะเป็นคนเล่าให้ฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่เป็นแล้วก็ทางด้านเรื่องอื่นๆก็กำลังทำอย่างเช่นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆเพราะชุมชนที่นั่นเป็นชุมชนไทยใหญ่จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะก็เริ่มทำเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็เอาปราชญ์ชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการทำหนังสือตอนนี้จากหนังสือเล่มเล็กก็เป็นหนังสือบิ๊กบุ๊กเล่มใหญ่ขึ้นมานะคะใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนเขาก็จะนำเสนอเล่มเล็กทำ3คนเล่มใหญ่ก็ใช้จำนวนคนเยอะขึ้น5คน10คนประมาณนั้นค่ะ มันจะมีเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจหนึ่งก็คือประเพณีของเขาละจะไม่เหมือนกับไทยล้านนาในถิ่นอื่นนะคะเพราะเขาเป็นเขาก็เป็นชนเผ่าหนึ่งแต่เป็นไทยใหญ่นะคะไทยใหญ่เขาจะมีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายอาหารภาษาที่ไม่เหมือนไทยล้านนานะคะในชั้นเล็กๆจะมีปัญหาในการสื่อสารการสื่อสารว่าคุณครูกับเด็กสื่อสารกันไม่ได้ครูก็เลยทำเขาเรียกว่าหนังสือเล่มเล็กพจนานุกรมภาพ3ภาษาก็คือมีภาษาไทยมาตรฐานเนาะภาษาไทยกลางแล้วก็ภาษาล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่พจนานุกรมภาพเนี่ยจะประกอบด้วย3ภาษาที่ครูว่าเมื่อกี้เนาะไทยล้านไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาไทยล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่จะมีรูปภาพแล้วก็ความหมายใช้สอนสำหรับเด็กที่ในชั้นป.1 ป.2 ที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเราใหม่สื่อสารกับคุณครูเขาจะพูดไปคนละทิศทางเวลามาแต่งประโยคเขาก็จะไปคนละอย่างเลยความหมายเขาก็จะไม่เข้าใจว่าภาษาเขาแบบนี้นะและภาษาไทยกลางเป็นยังไงนะครูก็ใช้ครูก็ทำอยู่จำนวน6เล่มนะคะก็เอาคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวนักเรียนก็มีเล่มที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์โลกแสนรักสัตว์โลกน่ารักเล่มที่2นี้เกี่ยวกับผักผลไม้นะคะผักผลไม้เล่มที่3ก็จะเป็นของใช้ในบ้านของใช้ประจำตัวเขาแล้วก็เล่มที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆเพราะว่าดอกไม้ของภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยกลางว่าเป็นคนละดอกเลยนะคะเด็กจะสับสนนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะคะอาชีพต่างๆแล้วก็สุดท้ายเล่มที่6ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารค่ะจงทำงานหนักอย่างเงียบสงบแล้วให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงก็คือหมายความว่าเราทำความดีเราไม่จำเป็นต้องไปประกาศให้คนเขารู้นะคะเราทำงานของเราไปแล้วก็สุดท้ายสิ่งต่างๆอย่างเช่นนักเรียนเป็นคนดีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลสะท้อนจากที่เราทำงานอย่างหนักนะคะเราไม่ต้องไปปิดปากบ่นว่าฉันทำงานหนักฉันทำงานหลายอย่างนะคะบางคนนี่ทำนิดเดียวแล้วก็บอกว่าทำงานเยอะหลายอย่างเหนื่อยงานครูเป็นงานที่เหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนเพราะเราเลือกแล้วใช่ไหมคะวิชาชีพของเราเราต้องรับในวิชาชีพของเราและเราจะประสบความสำเร็จ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.สินเทาชัยสวัสดิ์นะครับที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับซึ่งท่านจะมาอธิบายในเรื่องทวิศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็

ก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยไปละค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งก

0: ีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ D sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ใน

ิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉย
เดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็น

ระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นr นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการเราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะและในส่วนของพายุไต้ฝุ่นเมฆคลานะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลค่ะเรามาดูคลื่นลมกันนะคะสำหรับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราชินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิด

0: ริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคบ้างล่ะเนี่ย
2: นี่ไปดูกันไหม
3: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
4: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
1: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ำลังมา
1: เฮ้ยเอาเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ

0: 6คัด1เทค1
1: 5 4 3 2 action
0: หนูดีค่ะ
2: พอยใสค่ะ
1: หนูนี้ค่ะ
0: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆชอบถ่ายภาพกันไหมคะส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายภาพก็เพื่อเก็บความประทับใจความทรงจำดีๆกันใช่ไหมคะแต่สำหรับในหลวงรัชกาลที่9แล้วพระองค์ทรงใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายมากกว่านั้นค่ะแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันต่อกับพี่โนนิดเลยดีกว่าค่ะ
4: ขึ้นภาพประกอบในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะโอเคค่ะ

ราชการที่9ทรงสมพระราชฤทัยในการถ่ายภาพอย่างจริงจังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงศึกษาและฝึกฝนการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองจนเป็นนักถ่ายภาพที่มีพระปรีชาสามารถยิ่งทรงเชี่ยวชาญการล้างฟิล์มการอัดขยายภาพทั้งภาพขาวดำและภาพสีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ส่วนใหญ่เป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมทุกพระองค์

้ก็จะเป็นรูปที่ทรงถ่ายเมื่อเสด็จตรวจราชการตามสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ประกอบการทรงงานค่ะ

องราวที่เรานำมาฝากเพื่อนๆไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะวันนี้พ่อแสงมีเรื่องราวดีๆจากเยาวชนที่ตั้งใจทำตามพ่อสอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะ

0: ของการทำดีตามพ่อสอนที่โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นี่มีการเรียนรู้และซึมซับสิ่งดีๆจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจซึ่งวันนี้โนนี้ก็มีเพื่อนๆที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นช่างภาพในดวงใจและทำหน้าที่เป็นเยาวชนที่ตั้งทำดีตามพ่อสอนมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนรู้จักกันด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพียวพรสุงยางอายุ11ปีโรงเรียนบ้านขามนาดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภกิราชยาโชคอายุ11ปีโรงเรียนบ้านขามนาดีค่ะ
1: ชอบถ่ายภาพค่ะ
2: เพื่อจะได้เก็บเรื่องราวความประทับใจในอดีตสิ่งที่น่าจดจำสิ่งที่หาชมได้ยากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดไม่บ่อยนักไว้ดูค่ะ
1: เพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นช่างภาพในดวงใจค่ะ
3: การเรียนรู้ที่ได้จากภาพถ่ายของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ทำให้เราได้รับการเรียนรู้ดีๆมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
0: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซฟ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าขอให้นักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรู้ที่ครูสอนเพราะโอกาสเช่นนี้หายากถ้าไม่เอาใจใส่พยายามเรียนก็จะหาโอกาสไม่ได้อีกเพราะเวลาที่เป็นเด็กนั้นมีน้อยจึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้อง

ะสมความรู้ในทางหลักวิชาและความรู้ทั่วไปให้มากและดีที่สุดแล้วจะไม่ต้องเสียใจเมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทำหน้าที่ของตนคือทำมาหากินเลี้ยงชีวิตตนและช่วยส่วนรวมให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้าและด้วยความร่มเย็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานแก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลณศาลาเริงพระราชวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2512

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

เมาแล้วขับเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยผู้ที่ดื่มแล้วขับมีอัตราการบาดเจ็บสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 6.6 เท่าและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึง 9.6 เท่าเพื่อลดความสูญเสียจากการเมาแล้วขับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ขับขี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถหากดื่มห้ามขับรถโดยเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนส่างเมาจึงค่อยขับรถโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนให้เพิ่มความระมัดระวังผู้ขับรถคันอื่นที่ขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ดื่มไม่ขับลดเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพบกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบMargetti SF-260NT จำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบ Cessna T-37 รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและทรงผ่านการฝึกบิน

ด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F-5EF ณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F-5 มากกว่า 2,000 ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบดานจังหวัดลบบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F-5EF ทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษาณต่างแดนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการบินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคัมภีร์แห่งพิชัยสงครามศาสตร์ชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีรกษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชยานทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราช

ฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและพระศกนิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

าลครั้งหนึ่งณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายนามที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อผืนป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมแย่แฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยช่วยพังทลายชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยการชอนชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อผืนดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อผืนป่าให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะก็จะมีสภาพอากาศแห้งแล้งค่ะต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะผลัดใบจึงเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงรวมไปถึงปัญหาหมอกควันด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีคำแนะนำในการป้องกันไฟป่าและการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและลดผลกระทบจากหมอกควันดังนี้การป้องกันไฟป่าโดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงริมแนวชายป่าจัดเตรียมพื้นที่การเกษตรโดยใช้วิธีการไถกลบแทนการเผาพร้อมจัดทำแนวกันไฟบริเวณรอบบ้านและพื้นที่การเกษตรงดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟใกล้แนวชายป่าและในพื้นที่ป่าไม้เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่ากรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่หมอกควันปกคลุมให้ปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดพร้อมนำผ้าชุบน้ำอุดตามช่องเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้านไม่เผาขยะไม่จุดธูปเทียนและไม่ประกอบกิจกรรมใดๆที่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองปริมาณมากเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกจะช่วยลดการสูดดมควันไฟรวมถึงสวมแว่นตาเพื่อลดการระคายเคืองตากรณีขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมผู้ขับขี่ควรเปิดไฟหน้ารถหรือไฟตัดหมอกไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติไม่แซงในระยะกระชั้นชิดไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันหากหมอกควันปกคลุมจนมองไม่เห็นเส้นทางควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนทัศนวิสัยดีขึ้นค่อยขับรถไปต่อ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะพวกเราทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและก็ลดผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันได้ค่ะเพียงแต่เรานั้นไม่ประกอบกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับไฟรวมไปถึงการช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการเผาวัสดุใดๆในพื้นที่ก็สามารถที่จะลดปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันได้แล้วนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะง่วงแล้วขับนะคะเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยนะคะโดยเฉพาะการทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอาจจะทำให้เกิดอาการหลับในแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะป้องกันการง่วงแล้วขับที่เกิดจากการทานยามาฝากค่ะ
0: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุง่วงแล้วขับจากการทานยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปรับเวลาในการทานยาอย่างเหมาะสมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการขับรถโดยไม่ทานยาที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการง่วงนอนอาทิยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้ทั้งในช่วงก่อนและขณะขับรถควรทานยาเมื่อเดินทางถึงจุดหมายหรือเปลี่ยนเวลาทานยาเป็นช่วงก่อนนอนร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่รวมถึงสังเกตอาการข้างเคียงจากการทานยาโดยเฉพาะยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนหากขับรถจะเสี่ยงต่อการหลับในก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้กรณีทานยาแล้วจำเป็นต้องเดินทางควรใช้บริการรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะหรือให้ผู้อื่นขับรถแทนหากขณะขับรถมีอาการง่วงนอนควรจอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนยาหมดฤทธิ์แล้วขับรถไปต่อไม่ควรฝืนขับรถในขณะที่มีอาการง่วงนอนเพราะจะทำให้หลับในก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ที่สำคัญหากจำเป็นต้องขับรถควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรับเปลี่ยนยาเป็นชนิดที่ไม่มีผลข้างเคียงให้เกิดอาการง่วงนอนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่นะคะหลีกเลี่ยงการทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนเพราะว่าความไม่พร้อมของร่างกายจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะจะมีอากาศที่แห้งแล้วก็ลมพัดแรงค่ะเมื่อเกิดไฟป่าและเพลิงไหม้ก็จะทำให้ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ยากต่อการควบคุมนะคะรวมถึงยังมีปัญหาหมอกควันอีกค่ะที่ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำที่เป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยมาฝากค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาวดังนี้เพลิงไหม้ไม่เผาขยะไม่ถึงก้นบุหรี่ใกล้พงหญ้าแห้งหรือวัสดุติดไฟง่ายไม่จุดยากันยุงหรือทูบเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลปิดวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งานและดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้งรวมถึงไม่ก่อกองไฟบริเวณรอบบ้านและใกล้แหล่งเชื้อเพลิงพร้อมใช้น้ำราดดับไฟให้สนิทเพื่อป้องกันไฟลุกลามไฟป่าโดยไม่เผาขยะต่อสั่งข้าววัชพืชหรือหญ้าแห้งใกล้กับแนวชายป่าไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์โดยจุดไฟหรือรมควันเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไถกลบแทนการเผาพร้อมจัดทำแนวกันไฟโดยทำคันดินหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบพื้นที่การเกษตรรวมถึงกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณรอบบ้านและใกล้แนวชายป่ามีให้กองสุมเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่าหมอกควันสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากและจมูกพร้อมสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ควรออกกำลังกายและทำงานที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่หมอกควันปกคลุมหนาแน่นรวมถึงงดเว้นการเผาขยะไม่จุดธูปเทียนไม่สูบบุหรี่และลดการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะช่วยลดปริมาณหมอกควันในอากาศ
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะถ้าหากว่าเราช่วยกันนะคะระมัดระวังการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟค่ะก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ไฟป่าได้รวมไปถึงการงดประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟก็จะสามารถบรรเทาปัญหาวิกฤตหมอกควันได้ด้วยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Think To Do ซึ่งในวันนี้เราเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับโดยที่นี่เองเขามีโครงงานที่ช่วยให้เราหาหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดได้จากโทรศัพท์มือถือของเราครับ
1: เคยมีความคิดที่แบบว่ามาหาแล้วไม่เจอฮะมันก็แบบอารมณ์เสียนิดนึงก็เลยว่าเราจะทำไงให้แบบให้คนมันหันแบบหันมาเข้าห้องสมุดแล้วแบบไม่เกิดความคิดว่าเอ้ยกูมากูจะมาหาเจอไหมอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มในส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
2: ไม่อยากทำงานเรื่องห้องสมุด
0: ในชีวิตปกติการที่เราจะหาหนังสือในห้องสมุดสักเล่มเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับโดยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ย่อโลกของการอ่านไว้ในมือครับ
3: คือจะเลือกห้องสมุดหรือไม่ก็แผนที่อันนี้คืออยู่ในหน้าแรกเลย
4: ที่ต่อที่หนึ่งต้องเลือก
5: วันนี้นะครับทางห้องสมุดเนี่ยเขาก็อย่างหนังสือนะครับเขาก็จะจัดเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมครับว่าจะมีรหัสหนังสือพวกรหัสชื่อหนังสือโดยย่อรหัสชื่อผู้แต่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชั้นวางก็จะมีอยู่บนหน้าปกหนังสือซึ่งเขาก็จะจัดเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วก็พอเขาจัดหมวดหมู่เสร็จเนี่ยเขาก็จะไปทำฐานข้อมูลของเขาแล้วก็นำมาสร้างเป็นระบบสืบค้นหนังสือ
0: ก่อนอื่นเราตามไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้งานได้จริงหรือไม
6: ่วันนี้นะครับเราจะมาทดลองหาหนังสือโดยใช้เจ้าเครื่องมือถือนี้นะครับเราก็จะหาหนังสือที่เราต้องการขั้นตอนนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าแรกนะครับเพื่อเลือกห้องสมุดก่อนจากนั้นเราก็เข้าไปที่ค้นหาหนังสือนะครับไปปุ๊บแล้วก็ไปพิมพ์คำค้นเราไปพิมพ์คำค้นเราอยากได้หนังสืออะไรนะวันนี
7: ้เอา Python แล้วกัน
6: Python เป็นหนังสือเขียนโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วนะครับโอเคเราก็ค้นหาได้เลยนี่ครับเราค้นหาออกมาได้แล้วก็จะมีลิสต์รายการหนังสืออยู่แล้วก็เข้าไปดูเล่มที่เราต้องการจะเป็น Python หรือเราเป็นแอดเกมนะครับตัวนี้เราก็จะได้ข้อมูลหน้าหนังสือออกมาเข้าไปดูแผนที่กันเลยดีกว่าแผนที่ตั้งของหนังสือก็จะได้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ชั้น3อยู่ตรงล็อกที่กับพิมพ์เนี่ยนะครับแล้วก็จะไปหาใคร

0: พราะเราเป็นสายยูเอยูเอเจ็ดของสิบเอ็ดของปีหกเป็นน้องคือระบบนี่นะครับก็ได้หนังสือที่เราตามหาแล้วนะครับ
2: เห็นโปรแกรมที่น้องเขาพัฒนาเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาอย่างที่เราบอกว่าอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศเราคนอ่านหนังสือน้อยอันนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางนึงนี่อย่างที่บอกว่าเด็กวัยรุ่นปัจจุบันก็คือใช้โทรศัพท์มือถือก็อาจจะปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมต่อให้มันหน้าตาน่าสนใจแล้วก็ไปไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทำให้แบบaccess คือเข้าไปถึงห้องสมุดได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: กว่าที่พวกเขาจะประดิษฐ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาได้คงไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้เราไปฟังคำบอกเล่าจากปากเขาเลยดีกว่าครับว่ากว่าที่จะผลิตแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือออกมาได้นั้นต้องผ่านความยากลำบากสักแค่ไหน
4: ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาเนี่ยจะพัฒนาบนอะไรบนระบบปฏิบัติการของมือถืออะไรจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูถึงวิธีการในการค้นหาหนังสือจริงๆของห้องสมุดว่าเขามีวิธีการอย่างไรเชื่อมต่อกันอย่างไรและเราก็ค่อยๆมานำแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นตัวโปรแกรมคือค่อยๆเขียนภาษาโปรแกรมครับเข้ามาเป็นกลุ่ม
5: ๆมาดูก่อนเลยว่าห้องสมุดเนี่ยหน้าเว็บแอปของห้องสมุดเป็นยังไงพอมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างไหมที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็ดูหนังสือห้องสมุดมันจะเป็นแบ่งเป็นชั้นๆโซนโซนนี้บุมเด็กโซนนี้หนังสือทั่วไปโซนนี้เป็นนิตยสารก็เลยเข้ามาสำรวจแล้วก็ลองดูแผนที่ลองดูเค้าโครงของห้องสมุดแต่ละส่วน
3: จากการปรึกษาหารือจนได้แนวคิดพร้อมทั้งระบบการทำงานตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องออกแบบรูปร่างหน้าตาของเจ้าแอปพลิเคชันครับ
6: มันก็ต้องเป็นลิสต์รายการหนังสือใช่ไหม
7: ใช่ใช
6: ่เป็นลิสต์รายการหนังสือที่ค้นมาได้พิมพ์คำเราใช้พิมพ์คำหรอ
7: แล้ว
6: กดก็เป็นเมนู
7: ท
6: ำนะคร
7: ับ ถ้า
6: ใช่ไปบอกอันนี้ขึ้นมา
4: เรื่องรูปแบบนะครับมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวในการพัฒนาแอปพลิเคชันเราก็ต้องเหมือนกับศึกษาเพิ่มเติมครับว่าแอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถนำมาทำหน้าที่ที่เราต้องการได้คือทำหน้าที่ที่เราสร้างแนวคิดเอาไว้ได้

0: แล้วครับตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีบทตายตัวว่าจะต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้ากับมีความเหมาะสมมากที่สุดในการใช้งาน
1: รูปแบบการโชว์ถึงเราจะเก็ทภาพจากข้างนอกได้โดยตรงคือไป copy ภาพมาวางได้แต่รูปแบบอย่างอื่นเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราจะลากเส้นหรือวางเส้นอะไรสักอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะกำหนดยาก
2: เท่าที่เราฟังมาก็พอรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องยากขนาดไหนกว่าที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ออกมาได้แล้วในเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องยากๆอย่างนี้ล่ะคุณครูจะมีวิธีการอย่างไร
3: ก็ค่อยซูมเข้าไปในแต่ละชั้น
4: ซูมได้
3: ใช่ไหมไม่ได้แยกว่าเป็นเมนูต้องไปชั้น1ชั้น2
4: ชั้น1เงี้ยมันจะมีคลินิกอยู่อะไรเงี้ยจะบอกว่าโฟกัสไปว่ามีให้เลือกอีกคลินิกหรือว่าส่วนของอะไรอ่ะบูธ
5: ก็ถ้าเราต้องการสอนให้เขาสามารถพัฒนานะครับแอปพลิเคชันบนมือถือได้เราก็ต้องอธิบายส่วนประกอบย่อยๆนะครับถ้าเด็กต้องการรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเราก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของการมอบหมายงานให้ไปค้นหาแล้วก็นำเสนอในห้องเพิ่มเติมว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าแล้วถ้าเราต้องการทำอะไรขึ้นมาใหม่จากสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการยังไงนะครับเพราะนั้นก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นเราสังเกตแล้วว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรนะครับขั้นต่อไปก็คือเอาส่วนต่างๆพวกนี้มารวมกันนะครับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนะก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนา
2: ในเมื่อสมัยก่อนเราต้องหาที่อยู่ของหนังสือจากบัตรรายการพัฒนามาเป็นการหาหนังสือจากคอมพิวเตอร์และในตอนนี้เราสามารถหาหนังสือได้จากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร
6: สิ่งที่เราแตกต่างอย่างนึงก็คือเราสามารถบันทึกข้อมูลของเนี่ยเก็บไว้ในเครื่องมือถือของเราได้ด้วยซึ่งเราก็มีฟังก์ชันการเก็บข้อมูลเราสามารถนำไปเปิดดูทีหลังเองได้โดยไม่ต้องต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7: แล้วก็ตัวแมปก็คือสถานที่ตั้งของหนังสือตัวนี้นะครับที่เราได้ทำเสริมเอาไว้ซึ่งตัวนี้ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเองก็ไม่ได้ทำเตรียมไว้นะครับซึ่งเราไม่สามารถหาตำแหน่งได้เวลาเราค้นหาหนังสือจากเว็บไซต์แล้วก็จะต้องจดเข้าไปหาเองครับ
8: คือไปฟังก์ชันที่มีก่อนแน
1: ่ผมว่าความคิดผมนะผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อเทคโนโลยีความก้าวหน้าเพราะว่าเราจะมัวแต่ไปเสิร์ชห้องสมุดอย่างเดียวคือต้องไปถึงห้องสมุดปุ๊บค่อยเสิร์ชหรือเสิร์ชหน้าเว็บโดยที่เอาโน้ตบุ๊กไปตั้งไปกลางมันจะทำให้แบบนี้คือมองแล้วบางทีเกิดการอึดอัดอย่างเงี้ยไม่สะดวกของแกเราเงี้ยอันนี้มันก็ช่วยเรื่องความสะดวก
9: ถ้าสิ่งต่างๆมันเอื้ออำนวยใช่ไหมเราก็คงจะเห็นว่าคนมาเข้าห้องสมุดก็จะถือมือถือมาอันนึงแล้วก็มาดูว่ามาเซตหาในมือถือว่าเฮ้ยอันนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วก็สิ่งที่ผมคิดกันคือต้องการเพิ่มในส่วนของคอมมูนิเคชั่นให้คอมมูนิตี้เพื่อให้แบบการแนะนำหนังสือว่าอันนี้น่าอ่านนะตรงนี้มีความรู้อะไรมึงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คนสนใจหนังสือมากขึ้นผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
10: อย่างในกรณีของน้องๆกลุ่มนี้ก็คือเขาเป็นกลุ่มผู้พัฒนาซึ่งก็ดีในแง่ของการที่จะสร้างกำลังคนในแง่ของการพัฒนาอย่างซอฟต์แวร์ซึ่งเราก็รู้ว่าอย่างในประเทศไทยเราอะค่ะคือส่วนมากเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็จะซื้อมาจากต่างประเทศหรือไม่ถ้าไม่ซื้อเราก็จะไปซื้อซอฟต์แวร์เถื่อนมาซึ่งถ้ามีกลุ่มของน้องๆอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามที่จะพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้เองในประเทศเราเองอะค่ะก็คือมันก็จะดีแล้วก็จะสร้างกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มคล้ายๆกลุ่มโปรแกรมเมอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพต่อไปในอนาคตอะค่ะ

ถึงแม้แอปพลิเคชันตัวนี้จะไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยระบบโทรศัพท์ที่เปลี่ยนไปแต่แนวคิดของการย่อห้องสมุดลงในโทรศัพท์มือถือยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยหากได้รับการพัฒนาต่อไปคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างเราๆแน่นอนครับในวันนี้รายการ Think to Do คงหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนผมก็ชอบเหมือนกันนะครับรถแรงๆผมก็ทำรถมาก่อนผมก็เหมือนเปิดอู่อยู่บ้านอย่างเงี้ยครับทำรถให้คนอื่นเขาเพราะว่าเพื่อนผมที่แข่งรถอะไรเงี้ยเสียชีวิตมาหลายคนแล้วพิการบ้างอะไรบ้างผมก็เลยคิดว่าเออที่โรงเรียนมีชมรมรถประหยัดน้ำมันผมก็เลยอยากมาทำอะไรที่ใหม่ๆมากครับ
1: ทราบกันดีครับว่าเด็กช่างกลกับความเร็วเป็นของคู่กันแต่อะไรที่ทำให้เด็กช่างกลกลุ่มนึงคิดที่จะทำรถประหยัดพลังงานหรือที่เรียกว่าอีโคคาร์ซึ่งขัดกันโดยสิ้นเชิงกับความสนใจที่เด็กวัยเดียวกันควรมีครับ
2: ผมว่าเด็กช่างส่วนใหญ่รวมถึงตัวผมด้วยก็เป็นคนที่ชอบความแรงอยู่แล้วความเร็วอย่างนี้คือเด็กผู้ชายเลยครับก็คือชอบแต่ในทางกลับกันนะผมก็คิดว่าถ้าเกิดเรา มีโอกาสนะเรามีชมรมเนี่ยเราน่าจะแบบลองหันมาทำดูที่มันสวนทางกันเผื่อเราจะได้ความคิดใหม่ๆแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆอาจจะไปใช้กันในชีวิตประจำวันเราได
1: ้แล้ววันนี้รายการขออนุญาตพามารู้จักเด็กช่างกลกลุ่มนั้นที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลขสทบครับ
3: มีคลิปพิเศษมาให้นักศึกษาได้ดูนะครับ
1: อยากรู้จังครับว่าอาจารย์ของที่นี่มีวิธีการสอนอย่างไรที่ทำให้เด็กช่างกลผู้หลงไหลความเร็วเปลี่ยนความคิดหันมาสนใจการประหยัดพลังงาน
3: ครับจะเห็นว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตใช่ไหมสังเกตดูนะครับ
4: อาจจะต้องพ่อแม่รวยนะนี้ได้นะครับหลายคนนะชอบรถเก่งแล้วก็ชอบขับในแนวลักษณะอย่างเงี้ยนะเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือเห็นต้องเป็นไงใส่เปลือกมาอะไรมาเยอะนะ
5: คลิปเนี่ยก็จะเห็นถึงสภาพความจริงที่เขาปัจจุบันที่เขากระทำกันอยู่ในลักษณะที่เขาชอบแบบนั้นแล้วก็แต่ว่ารายละเอียดของมันเนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็จะมองเห็นสภาพของปัญหาว่าพอหลังจากที่เขาสนุกสนานแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยทั้งสยดสยองแล้วก็ทั้งสูญเสียทั้งอื่นๆมากมายเลยนะครับซึ่งพอเขาเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะสลดแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาชอบนั้นมันค่อนข้างอันตรายแล้วก็เสี่ยงเหลือเกิน
3: นอกจากซิ่งมันแล้วยังเป็นไงครับใช้เชื้อเพลิงคิดว่าเยอะไหมเยอะมากนะรถซีซีใหญ่แล้ว

0: เมื่อใช้รถอยู่เนี่ยคิดว่าการประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยในรถที่เราใช้อยู่เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
1: ขับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: ความเร็วต่ำประหยัดอยู่แล้วถูกไหมถูกอยู่แล้วมีเงินไหมครับ
2: ไม่ครับรถลากเกียร์ครับ
0: ใช่ไหมมันประหยัดไงไม่ขับรถลากเกียร
2: ์เพราะว่าถ้ารอบสูงมันจะทำให้การฉีดน้ำมันมันเยอะขึ้นครับ
0: โอเคมากใช่ได้ทำมีใครไหมครับ
3: ไม่สไตล์เครื่องยนต์ทิ้งไว้นานครับแบบตอนเวลาแบบจะจอดเครื่องก็ต้องดับเครื่องบางคนเขาไม่ดับกันนะครับมันก็ทำให้เป็นการไม่ประหยัดน้ำมัน
0: นะครับมาปรึกษาได้ว่าที่แต่งให้ประหยัดเนี่ยแต่งยังไงนะทำไมเราทำตัวเลขได้ถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราตกแต่งเข้าไปนั้นสามารถที่จะช่วยทำให้ประหยัดแล้วก็ควบคุมไม่ให้เชื้อเพลิงนั้นมันสูญเสียไป
4: แต่งประหยัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประหยัดอย่างเดียวก็คือเราแต่งเครื่องให้แรงนะทั้งแรงด้วยทั้งประหยัดด้วยอย่างเขาที่เขาเล่นกันเนี่ยที่เขาแข่งกันเนี่ยก็คือแต่งแรงอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยก็คือแรงคำว่าประหยัดของเราคือแรงแล้วก็ประหยัดแต่คำว่าแรงเนี่ยหมายถึงว่าก็คือแรงอย่างเหมาะสมตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญที่เขาชี้ให้เห็นว่าจุดตรงนี้ถ้าเขามาทำกิจกรรมอยู่กับเราเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ก็คือสามารถที่จะจูนปรับแต่งเครื่องเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะไปแอพพลายไปใช้ในสิ่งต่างๆของเขาได้ตลอดหมด
0: ถ้ามีความสนใจในเกี่ยวเรื่องรถประหยัดพร้อมอยากจะไปทำทีมร่วมกับครูยินดีนะครับเห็นไปมุมกันชอบกันเยอะแต่ว่าขอดูว่าเรามีความตั้งใจขนาดไหนนะครูเปิดโอกาสให้ทุกคน
5: ชมรมรถประหยัดพลังงานของโรงเรียนถือเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้เด็กช่างกลเปลี่ยนทัศนคติเพื่อท้าทายความสามารถของตัวเองครับ
6: ก็ตอนนั้นมีวิชาโครงการแล้วให้เลือกว่าทำวิชาโครงการเกี่ยวอะไรผมก็เห็นว่ามีชมรมผมก็อยากขอแบบขอเข้าร่วมชมรมนะความโครงการอ่ะผมจะขอออกแบบรถเป็นรถประหยัดเป็นโมเดลรถประหยัดก็บอกอาจารย์เขาก็สนับสนุนอนุญาตให้ทำแล้วก็ทำผลงานมาให้อาจารย์
5: เป็นเวลากว่าหลายเดือนครับกว่าที่น้องๆจะลองผิดลองถูกคิดค้นออกแบบโครงสร้างรถให้ลู่ลมมีการคำนวณด้วยหลักกลศาสตร์มากมายเพื่อให้รถมีการเกาะพื้นถนนที่ดีและที่สำคัญจะทำอย่างไรให้ประหยัดพลังงานได้มากที่สุด
7: ตอนนี้เราพร้อมแล้วใช่ไหม
5: และบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ทำให้ทีม RTE1 ประสบความสำเร็จก็คือช่างเล็กบุญมาผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทีมและเป็นอาจารย์พิเศษของโรงเรียน
7: ไฟเพื่อไม่ให้ไฟช็อตใช่ไหมและอย่างนี้ไปเครื่องยนต์เราเนี่ยก่อนติดเนี่ยเราต้องตรวจระดับห้องลูกรอยให้พอดีใช่ไหมไหนเดี๋ยวจะติดแค่ให้อาจารย์ดูหน่อยนะระบบลื่นไหลเป็นไงอ่ะดีไหม
8: ปกติคร
7: ับ แล้วกำลังเครื่องเป็นยังไงขนาดนี้เราตั้งแล้วมันจะพอไหมเอ่ยความเร็ว30นะลองเทสกำลังเครื่องดูหน่อยเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นไดโนเราจับเหนียวดูก็รู้ล่ะนี่แสดงว่าตัวนี้เนี่ยมันตั้งหย่อนไประบบมันหย่อนไปนิดนึงนะก็จะต้องตั้งเครื่องอีกนิดนึงสมมุติว่าเนี่ยเราสตาร์ทจริงปล่อยมือเลยที่จะปล่อยเร็วๆปล่อยเลยนะดับเครื่องแล้วดูว่าล้อมันลื่นหรือไม่ลื่นระบบมันยังติดขัดเลยไหม
9: ไม่ติด
7: เวลาหย่อนน้ำมันอย่าให้เลอะไปโดนสายพานนะแปลว่าตัวนี้ยังตึงเกินไปอย่างนี้แปลว่าเราพร้อมซ้อมได้ใช่ไหมหลักการของอีโก้คาร์ก็คือติดเครื่องส่งกำลังไปแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็ปล่อยไหลไปใช่ไหมครับแต่รถไฮบริดนะครับระหว่างที่รถวิ่งไปนะครับกำลังจะหมดนึกออกไหมครับเครื่องยนต์ก็ติดทำงานต่อเนื่อง2แรงช่วยกันไปนะครับ
8: ถ้าทุกวันนี้เอารถประดิษฐ์อย่างนี้เนี่ยมาใส่มอเตอร์ช่วยผมจะ

0: สามารถสร้างรถไฮบริดได้เลยครับ
1: อันนี้คือสภาพโดยรวมของรถเราทั้งหมดนะครับอันนี้คือห้องลูกลอยน้ำมันนะครับเพื่อให้คาร์บูเรเตอร์ดูดน้ำมันจากห้องลูกลอยไปครับอันนี้คือห้องลูกลอยแล้วอันนี้คือหลอดแก้วที่ใส่น้ำมันในการแข่งขันนะครับอันนี้จะเป็นเซฟตี้เบลท์5จุดครับอันนี้คือแฮนด์ไว้บังคับอันนี้ปุ่มสตาร์ททางด้านหน้ารถครับเป็นล้อหน้าอันนี้ก็จะเป็นดิสเบรกครับบังคับให้ใช้เบรกครับมีดิสเบรกอันนี้คือห้องเก็บแบตเตอรี่ของเราครับจะมีแบตเตอรี่อยู่ก็รถแรงนี่ใครๆเขาก็แต่งได้ครับแค่ว่าทำให้รถมันกินน้ำมันมากขึ้นมันก็จะทำให้แรงขึ้นกว่าเดิมแต่การที่เรามาทำรถประหยัดน้ำมันเนี่ยยากกว่าครับเพราะว่าเราต้องทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็วิ่งได้ด้วยครับ
2: วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่น้องๆจะสาธิตการวิ่งของรถประหยัดพลังงานคันที่พวกเขาร่วมแรงร่วมใจเพียรสร้างขึ้นมากับมือ
3: Bye.

0: รู้สึกดีใจครับเพราะว่าผมทำมาเหนื่อยแล้วต้องคิดไว้ว่ามันต้องวิ่งได้ครับก็เลยดีใจมากครับที่มันวิ่ง
1: ก็คือผมว่าทุกทีมนะครับทุกทีมไทยหรือทุกทีมที่ทำรถแข่งประดิษฐ์เนี่ยล้วนมีแบบอุปสรรคขวากหนามบางทีมก็ท้อไปแล้วก็มีผมว่าไอ้อุปสรรคอะไรมันทำให้เราแบบว่าคือแบบถ้าไม่มีอุปสรรคอะความสำเร็จคงไม่ยิ่งใหญ่ครับ
2: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีอย่างแรงกล้าจะนำพารถประหยัดพลังงานของพวกเขาทะยานสู่จุดสูงสุดของทวีปเอเชียได้หรือไม่

0: โดยส่วนตัวผมดูรถที่แข่งในสนามเซปังตามโทรทัศน์ตามอะไรพวกนี้เยอะอยู่แล้วแล้วคือแบบยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เมื่อได้ไปเหยียบในสนามจริงๆก็ตื่นเต้นว่าแบบเป็นสนามที่แข่งรถความเร็วสูงรถ F1 อะไรพวกนี้คือแบบภูมิใจที่เราได้ไปเหยียบแล้วเราได้ร่วมทำการแข่งขันกับสนามนี้ด้วย
1: ไม่ได้มองใครครับเราก็คิดว่าเราทำให้ดีที่สุดครับจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจครับแต่เราก็ทำเต็มที่ของเราครับ
2: จากเท่าที่รู้นี่ก็คือทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยมาแรงมากทีมเขาเป็นทีมที่มีประสบการณ์มีการแข่งขันที่ต่างประเทศมาอย่างโชคโชนเท่าที่เห็นก็มีทีมจากญี่ปุ่นนะฮะที่ว่าค่อนข้างจะทำตัวเลขมาที่ดี
3: พวกเขาเดินทางพร้อมความมุ่งมั่นไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อประกาศศักดาของเด็กช่างคนไทยด้วยการทำสถิติวิ่งได้ไกลเป็นอันดับที่1ในประเภทรถต้นแบบโดยทำเวลาได้ดีกว่าประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีอย่างจีนและญี่ปุ่นซึ่งสถิติที่ตัวแทนประเทศไทยทำได้คือ 1,522 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรเท่านั้นครับ
0: คือครอบครัวผมว่าดีใจอะที่ว่าแบบภูมิใจว่าแบบผมไม่ได้แบบเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่แบบเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นนะก็มาทำรถประหยัดช่างสร้างซื้อเสียงให้กับครอบครัวแล้วก็ประเทศอย่างเงี้ย
1: ถ้าเกิดไม่มีอาจารย์ครับการแข่งขันครั้งนี้คงอาจจะไม่ได้แชมป์แบบนี้ครับเพราะอาจารย์เขาช่วยหลายอย่างนะครับช่วยแก้ไขปัญหาอะไรต่าง
3: ๆติ้งดูขอฝากอนาคตด้านพลังงานของประเทศไว้กับทุกคนด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
1: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: เอาจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS202 เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน

ของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรีย

50นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26มิถุนายน2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีพระวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัลDMSC Awards ผู้ได้รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีการรักคุณในการจัดการประชุมโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรวมกว่า450เรื่องในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะแสดงพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปิชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระบรมโอกาสให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569และประทานพระบรมโอกาสให้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569จากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์นวคหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือทำเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควรประพฤติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนาหากผู้ใดได้ศึกษาความหมายอย่างถ่องแท้ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเ
พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพ

พระยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 ถึง 21:00 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนรุ่นที่6วันนี้เวลา 9:00 นณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนโดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน74รูปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

มิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันจะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปสำหรับวัดพระยุวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้านะห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวัชรหัสสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มมีสมาชิกรวม961รายมีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชลประทานทั้งหมด 24,982 ไร่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคาองคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคออกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกรวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ2558เพื่อให้สามารถส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงประกอบด้วยการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นเดี๋ยวเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหวามก๊อได้สำเร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจำนวน 26,365 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและส่งน้ำไปยังบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีน้ำใช้เพียงพอในกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านได้อีกด้วย

จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่3บ้านไร่3สีตำบลวังสมบูรณ์จากเดิมราษฎรใช้น้ำจากสระน้ำเก็บน้ำวัดเขาลานที่มีปริมาณความจุเพียง 15,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดเขาลานให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาหมู่บ้านและดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำตามแนวร่องน้ำข้างถนนจำนวน1แห่งพร้อมท่อลอดถนนเพื่อทดแทนน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงสระเก็บน้ำวัดเขาลานส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่การดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองมุ่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาสำหรับโรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเลียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าลวดลายเฉพาะที่สืบทอดมายาวนานโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนส่วนโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม1ห้องเรียน1คุณธรรมมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมะบิหรือผีตองเหลืองในสังคมอยากมีความสุขอาทิกิจกรรมรักการอ่านสู่โลกสารานุกรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห้อมปักถักกวาดโอกาสนี้องคมนตรียังได้ชมโครงการพัฒนาคุณภาพดินจัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการปลูกผักสดทานเองภายใน7วันถึง14วันสามารถใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเลียงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ต่อจากนั้นองคมนตรีรับมอบโซลาร์เซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังเลียงองค
มนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าสิ้นตีนจกปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์และกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่ป้อที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคลิกจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระขนีนาถกรุงเทพมหานครวัดประสานตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดลาดประเขากรุงเทพมหานครวัดหนองแดงวัดพระนารายมหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์วัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมชิมาวาดวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาโ
ในเวลา 19 นาฬิกาบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองจังหวัดชุมพรทางนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่25มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่26มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชินีหน่วยงาน5เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบาง
วันนี้นะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟในกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการการบูรณาการ

0: เครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวม62รายสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจก่อนกลับคืนสู่สังคมการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์โครงสร้างและส่วนประกอบการออกแบบติดตั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาและการประมาณราคาติดตั้งเมื่อจบหลักสูตรที่อบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับการอบรมจิตอาสาด้วยเช่นการทำอุปกรณ์ยางยืดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปัจจุบันคณะทำงานโครงการได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: การป้องกันได้รู้วิธีการป้องกันเชื้อ HIV เราจะป้องกันกันอย่างไรนะครับ
2: สำหรับการเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมของแลกน้ำนะครับอันดับแรกนี่คุณครูจะต้องเตรียมโต๊ะนะครับอย่างที่สองก็คือเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับแก้วเราจะต้องเตรียมไว้ตามจำนวนนักเรียนในห้องที่จะเข้ามาเรียนด้วยโดยแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับอุปกรณ์ที่3นะครับที่เราจะใช้ก็คือน้ำนะครับน้ำตัวนี้ขอให้เป็นน้ำกลั่นเนื่องจากว่าน้ำกลั่นเนี่ยมันจะไม่ออกปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆลำดับต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่4ที่เราจะใช้ก็คือซิลิงนะครับหรือกระบอกฉีดยาวางไว้ที่แก้วที่เราเตรียมน้ำกลั่นไว้นะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้ไม่มากประมาณ3เกล็ดนะครับเราเลือกแก้วไหนแก้วหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแก้วตั้งต้นที่มันจะแทนแพร่เชื้อ HIV นะครับแล้วก็จะหยดเอาสารตัวนี้ลงไปก็คนให้มันละลายนะอย่าละลายสารตัวนี้เกิน30นาทีเพราะจะทำให้มันเจือจางนะครับลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับที่คุณครูจะต้องเตรียมสารฟีนอลทาลีนนะครับเอาซิลิงนะครับดูดสารฟีนอลทาลีนขึ้นมานะครับสารตัวนี้จะไปทำปฏิกิริยาทำให้แก้วที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยออกเป็นสีม่วงแก้วที่เราใส่สารโซดาไฟลงไปนี่อย่าให้กลุ่มอาสาสมัครเลือกเป็นอันขาดจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับจับแก้วนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้อาสาสมัครทั้งหมดนะครับมาเลือกแก้วน้ำซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็ไม่รู้ว่าแก้วนี้มันเป็นแก้วที่มีสารซึ่งเราเก็บไว้เมื่ออาสาสมัครเลือกไปหมดเรียบร้อยแล้วเราก็วางแก้วที่มีสารตัวนี้ปะปนไปกับของแก้วกลุ่มใหญ่ซึ่งมันก็ดูไม่ออกวัยรุ่นเยาวชนลมพัดฝนตกฟ้าร้องกิจกรรมแลกน้ำต่อไปนี้ทุกคนจะได้น้ำไปหนึ่งแก้วแบบนี้พร้อมกับซิลิงดูดนะดูดน้ำ5ซีซีทุกคนก็จะเก็บรักษาไว้แต่ก่อนที่จะเก็บไปนะครับคุณครูจะขอเก็บน้ำตัวอย่าง ใส่แก้วเปล่าแยกไว้แล้วนักเรียนก็เอาแก้วของตัวเองเลือกไว้กลับไปนั่งที่เดิม
3: คุณครูขออาสาสมัคร7คนครับ
2: เลือกแก้วน้ำมาคนละ1ใบแบบนี้เลือกเลยครับเลือกเลยแก้วไหนก็ได้ต่อไปอาสาสมัครดูดน้ำขึ้นมาให้เต็มซิลิงเลยฉีดน้ำใส่แก้วเปล่าแบบนี้นะครับนี่คือน้ำตัวอย่างที่คุณครูขอเก็บไว้นะครับทั้งหมด7แก้วคนกลุ่มใหญ่นะครับเดินมาเป็นแถวเลยครับเลือกแล้วก็มาฉีดน้ำใส่แก้วว่างอย่าฉีดซ้ำแก้วเพื่อนนะครับค่อยๆทำแล้วก็ไปนั่งที่เดิมนี่คือน้ำตัวอย่างนะครับที่นักเรียนได้ฉีดใส่แก้วเปล่านะครับคุณครูก็จะเรียงไว้ตรงนี้อันนี้เป็นแก้วของอาสาสมัครเอาละคราวนี้ให้นักเรียนกลุ่มใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าคุณครูจะให้จับคู่กับใครสักคนหนึ่งลองมองหน้ากันสิเราจะจับคู่กับใครดีเดินเข้าไปหาเลยต่อไปดูดน้ำขึ้นมาครับดูดขึ้นมาเอาให้เต็มต่อจากนั้นเอาน้ำที่อยู่ในกระบอกฉีดยาของตัวเองนี่แหละครับไปฉีดใส่แก้วของเพื่อนแลกซึ่งกันและกันเราเรียกแบบนี้ว่าการแลกน้ำดูมือคุณครูแวบนี่เลื่อนไปทางด้านนี้สาวิตรีอยู่ทางด้านนี้คราวนี้คนที่อยู่ด้านหลังคุณครูให้ไปจับคู่กับเพื่อนที่อยู่ฝั่งด้านหน้าแต่อย่าให้ซ้ำกับคนแรกไปเลยครับไปเลยหาหน้าชนกันเลยดูดแรกเลยครับนักเรียนยกน้ำขึ้นมาดูยกแก้วน้ำมาดูมีอะไรเปลี่ยนไหมครับดูของเพื่อนด้วยเหมือนของเพื่อนไหมต่อไปดูมือขอแบ่งหน่อยนี่ด้านนี้เลื่อนไปทางด้านหน้านิดหน่อยเอาละคนที่อยู่ด้านหลังของคุณครูนะครับให้ไปจับคู่กับคนที่อยู่ทางด้านหน้าแต่อย่าให้ซ้ำกับคนที่1และคนที่2ดูน้ำขึ้นมาแลกน้ำเลยครับเราแลกน้ำกันกี่ครั้งแล้ว3ครั้งครั้งที่4อยากให้เลือกแบบอิสระใครต้องการอยากจะแลกน้ำกับใครเดินเข้าหากันแต่อย่าเพิ่งแลกนะครับเดินเข้าหากันเลยอ่ะแลกน้ำเลยครับเอาซิลิงของตัวเองไปคนให้แก้วเพื่อนให้หน่อยสิคนติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กยกแก้วตัวเองขึ้นมาดูคราวนี้มีอะไรเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนให้ทุกคนนะครับกลับไปยืนอยู่หน้าเก้าอี้ตัวเองก่อนยืนซะก่อนนะครับต่อไปเป็นคิวของอาสาสมัครลองดูว่าเพื่อนที่ยืนอยู่ด้านนี้เราต้องการอยากจะไปแลกน้ำกับคนไหนเดินเข้าไปหาเลย
3: กลุ่มใหญ่ที่เหลือให้จับคู่กันเองแต่อย่าให้ซ้ำกับคนที่1ถึง4
2: เรียบแลกน้ำกันเลย
3: ต่อไปครับฟังดีๆนะครับเมื่อกี้เราแลกน้ำกันคนกลุ่มใหญ่แลกน้ำกันกี่ครั้งซ้ำหน้ากันไหม
4: ไม่
3: ซ้ำนะครับไม่ซ้ำคู่เดิมนะภาษาสมัครอีกครั้งครับ
4: คร
3: ั้งเดียวนะครับ
2: ถ้าสมมุติว่าคนในห้องนี้เอาเชื้อ HIV มาเผยแพร่เราดูออกไหมยกแก้วน้ำขึ้นมาดูของตัวเองครับมองของเพื่อนด้วยเราดูออกไหมครับว่าแก้วไหนมีเชื้อ HIV เพราะอะไรถึงไม่รู้มันใสเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำใสๆก็เปรียบได้คนที่มันเดินไปอยู่ในสังคมนี่เยอะแยะมากมายอาจจะเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นก็ได้ถ้ามีใครสักคนเธอบอกว่ามันดูไม่ออกเมื่อกี้ก็เลยถามว่าใครบ้างในห้องนี้ที่คิดว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อครับยกมือครับถ้าเราจะรู้ว่าเรามีเชื้อหรือไม่นั่นคือไปการตรวจเลือดวันนี้จะไม่ตรวจเลือดแล้วครับแต่คุณครูจะใช้สารซึ่งอยู่ในซิลิงตัวนี้นะครับหยดลงไปที่แก้วของเต้ยถ้าน้ำในแก้วนี้เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายถึงว่าแก้วใบนี้มีเชื้อ HIV หยดสารแล้วครับเฮ้ยโอ้ยิ้มเลยอ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกไงแก้วไม่เปลี่ยนสีรู้สึกไงดีใจเนาะเอาดีๆนะครับจะเริ่มตัวตั้งแต่ฝั่งนี้เป็นต้นไปขอโชคดียกแก้วน้ำขึ้นมาครับ

0: ลี่ยนแล้วนะครับหนึ่งแล้วครับโอ้โหนี่ไม่รอดเลยเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมนั่งอยู่ใกล้ๆกันโอ้ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างนั่นเออคราวนี้อาสาสมัครแลกน้ำหนึ่งครั้งนะการแลกน้ำหนึ่งครั้งเธอบอกว่าเป็นการแลกน้ำแบบไม่ซ้ำซ้อนมีคู่นอนคนคนเดียวณัฐพงษ์ไปเลือกใครแลกน้ำกับใครในเดือนฉายทำไมจึงไปเลือกเขาคนอื่นก็เยอะแยะเลยอ๋อเป็นเพื่อนกันด้วยความเป็นเพื่อนสนิทกันไว้ใจกันเชื่อใจกันเราจะดูว่าสิ่งเหล่านี้ในการเกณฑ์เลือกคู่แบบนี้ในการแลกน้ำเราจะได้รับเชื้อหรือไม่พร้อมแล้วนะครับอึ๊บโอ้โหเธอนี่เป็นเพื่อนรักกันนะนี่นะแล้วก็ณัฐพงษ์ฐานมั่นโอ้โหเฮ้ยเออโชคดีอะแลกน้ำหนึ่งครั้งก็เปลี่ยนสีแลกน้ำห้าครั้งก็เปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นโอเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อคืออะไรโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อคือการไปมีเพศสัมพันธ์ไปมีเพศสัมพันธ์กับใครล่ะครับน้ำมันจึงได้แดงๆแบบนี
1: ้ผู้ติดเชื้อ
0: เธอไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อน้ำใสๆคราวนี้ลองยกขึ้นมาดิแต่เราไปเลือกคู่ไปมีเพศสัมพันธ์กับใครมันจึงไม่ออกสีแดงผู้ที่ไม่มีเชื้อมันก็ต่างกันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อก็คือ1ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้ออยู่แล้วเมื่อกี้เราได้ป้องกันไหมครับคำว่าป้องกันใครได้สวมถุงยางอนามัยในการแลกน้ำมีไหมไม่มีมีแค่นี้เท่านั้นเองขอให้นักเรียนจำไว้ดีๆพฤติกรรม4อย่างเนี้ยคือไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อโดยไม่ป้องกันเลยแล้วก็ดูไม่ออกเป็นใครได้บ้างครับ
2: เป็นได้ทุกคนที่มีเชื้อครับแต่ว่าเรามองไม่ออกครับ
0: โอ้โหนี่สุดยอดเยี่ยมมากอันนี้คือแก้วของคนกลุ่มใหญ่เธอคิดว่าน้ำแก้วเปลี่ยนสีน้ำในแก้วเปลี่ยนสีไป19กับด้านนี้4นี่รวมกันแล้วนี่23จากคน37คนเธอคิดว่าแก้วพวกนี้จะเป็นแก้วที่ตั้งต้นมานี่กี่แก้วจริงอ่ะคุณครูจะขอตรวจเลยนะครับตรวจแก้วที่หนึ่งดูดีที่เฮ้ยไม่มีอ่ะมาแล้วหนึ่งครับมาแล้วหนึ่งแก้วครับมีแก้วเดียวเท่านั้นของคนกลุ่มใหญ่เอ้าแล้วอาสาสมัครคิดว่าจะมีกี่แก้ว
3: ไม่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีจะขอตรวจดูนะครับว่าแก้วตัวอย่างที่เราเก็บน้ำมา7คนไม่มีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมีแก้วเดียวนะครับที่แลกน้ำกัน5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไป19 1ครั้งเปลี่ยนไป4แก้วเป็น23คนในห้องนี้ถ้าเป็นแบบนี้ขอถามเลยว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไง
1: ว่ายังไง
2: สวมถุงยางอนามัยค่ะ
4: ทำมันค
5: ่
4: ะ
5: ไม่หมกมุ่นกับเรื่องเพศ
6: ตรวจเลือดก่อนแต่งงานค่ะ
0: วิธีทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าทำได้จริงของคนคนนั้นเช่นสวมถุงยางอนามัยเธอจะต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคนทำได้ไหมครับทำได้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดของคนคนนั้นไปทำหมันถ้าไปทำหมันแล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเสี่ยงไหม
7: เส
0: ี่
7: ยง
0: แต่ถ้าคนคนนั้นไปทำหมันแล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดของเขาไหมแล้วครับนักเรียนครับกิจกรรมแลกน้ำที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
8: รู้เกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ค่ะ
9: รู้วิธีการป้องกันเชื้อ HIV ค่ะ
10: เราไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้างต้องไปตรวจเลือดจึงจะรู
1: ้อ๋อต้องไปตรวจเลือดจึงจะรู้เพราะว่าเราดูออกไหมดูไม่ออกเน
0: า
1: ะ
0: พวกเราจะนำพวกนี้นี่ไปใช้ยังไงในชีวิตประจำวัน
11: บอกต
0: ่อคนอื่นๆตัวเองรู้แล้วใช่ไหมครับคนอื่นๆเนี่ยมีใครได้บ้างเป็นใครได้บ้างครับคนอื่นเพื่อนบอกต่อใครอีกพ่อแม่ญาติสามารถบอกต่อได้ไหม

0: ูดีนะครับใน11คนนี้คิดว่าใครมีเชื้อเอส
1: คนที่11ครับ
0: รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไง
2: นักบาสค่ะ
3: นักบาสค่ะ
4: นักบาสครับ
0: ทำไมจึงคิดว่านักบาสมีเชื้อเอส
2: เขาบอกกันไปหาที่ระบายอ
5: ่
2: ะ
5: หนูคิดว่าสามารถมีได้ทุกคนค
6: ่
5: ะ
6: ใน11คนเนี้ยนะ
5: ค่ะ
6: เอ้าทำไมคิดอย่างนั้น
5: เพราะว่าเชื้อเอสไม่ได้เลือกเพศหรือว่าเลือกวัยที่จะแบบเชื้อโรคจะเข้าไปสู่คนนั้นหรือคนนี้เพื่อที่จะบอกว่าคือทุกคนสามารถเป็นได้หมด
0: เธอก็เลยคิดว่า11คนนี้อาจจะมีเชื้อเอสทั้งหมด11คนนี้เป็นผู้ติดเชื้อทั้งนั้นครับเดี๋ยวถามนักเรียนหน่อยว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่อยู่ในครอบครัวของเราติดเชื้อ HIV ซึ่งมันทำให้เกิดโรคเอสเนี่ยอยู่ในบ้านของเราหลังคาเดียวกันเนี่ยกลัวไหม
7: ไม่กลัวครับ
6: ทำไมอ่ะ
7: ก็เป็นคนที่เรารักเนาะอาจารย์ก็ต้องเป็นห่วงยิ่งมาป่วยเราก็ต้องเป็นห่วงมากขึ้นครับ
6: ยิ่งมาป่วยก็เป็นห่วงมากขึ้นคิดว่าอย่างนั้นไม่กังวลใจเรื่องอะไรเลยใช่ไหม
7: ครับก็เรารู้อยู่แล้วว่าโรคเอสมันติดกันยากนอกจากการมีเพศสัมพันธ
6: ์
0: เพื่อคลายความระแวงใจเพื่ออะไรต่างๆนะครับเราจะร่วมกิจกรรมหนึ่งแต่ก่อนที่จะร่วมให้ทุกคนทำอย่างนี้ครับยืนขึ้นครับอาจารย์จะร้องเพลงตบมือไปด้วยนะตบมือหนึ่งคนตบหนึ่งคนแล้วก็ยังไม่ดังตบมืออีกครั้งตบให้ดังต้องตบสองคนสองคนสองคนเร็วเร็วเร็วตบมือห้าคนตบห้าคนแล้วก็ยังไม่ดังตบมืออีกครั้งตบให้ดังต้องนั่งตบมือนี่คือกลุ่มของเรานะครับเพราะฉะนั้นขยายออกนะกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราเรียกว่ากิจกรรม QQR คุณครูจะมีอุปกรณ์อันนี้แจกให้ชาร์จตัวนี้คือชาร์จระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีช่องด้วยกันอยู่4สีคือสีแดงน้ำเงินม่วงเขียวนะครับแต่ที่จริงแล้วมันสีอะไรก็ได้ล่ะก็จะมีเสียงมากเสียงปานกลางเสียงน้อยและก็ไม่เสียงแล้วอย่างที่สองก็คือบัตรระดับความเสี่ยงเมื่อนักเรียนได้ไปแล้วนะครับให้วางทับแผ่นชาร์ตตัวนี้เช่นเสียงมากก็ไปวางทับคำว่าช่องเสียงมากและอย่างที่สามนักเรียนก็จะได้บัตรคำอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าบัตรพฤติกรรมให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งถือไว้แล้วอ่านให้เพื่อนฟังยกตัวอย่างเช่นการกินนมแม่ที่ติดเชื้อ HIV ให้แต่ละกลุ่มภายในกลุ่มตัวเองลองพิจารณาช่วยกันคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้มันอยู่ในระดับเสี่ยงใดถ้าเข้าใจแล้วนะครับให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับอุปกรณ์เรามีอุปกรณ์ให้มาเลยครับแต่ละกลุ่มมารับเลยคุณครูจะให้เวลาทำประมาณ10นาทีลงมือทำเลยครับ
8: การใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้ติดเชื้อไอทีทุก
9: ทางเชื่อมต่อแล้วก็
10: นี่
11: การตรวจรักษาผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยเอส
12: ก็ตรวจเสียงน้อยเสียงน้อยมาก
11: ไม่เสียงเหรอ
12: ไม่เสียงนะ
13: มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้มีเชื้อไอทีเสี่ยงมาก
14: เพราะว่าอันนั้นล่ะมันแบบว่ามันโมแมนเด็ดมันอาจจะอยู่นี่ก็ได้ไม่อยู่นี่ก็ได้ไม่อยู่นี่ก็ได้

0: แมนบอก
1: อันนี้อันนี้แมน
0: อันนี้ก็ใหญ่ตัว
2: กันเป็นไฟ
1: อันนี้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: ถ้ามันเสียงจริงเขาคงไม่รณรงค์ให้ใช้หรอกจริ ง
4: ไหมเราจะออกมาใช้หรอกใช่ไหมใช่ป่ะ
1: แล้วสมมติว่า
5: เราเชื่อกัน
1: ยัง
5: เราจะบัดไหนก่อน
1: ฉีกขาด
4: โอกาสฉีกมันน้อยมาก
1: เล็บง่าย
3: เออถ้าฉีกขาด
1: เล็บง่ายตอนเอาหน้าเล็บถูง่าย
4: เอาตอนไหน
1: จะออกมาใส่ง่ายหน่วยเราเล็บถู
3: สมมติว่ามันไม่ถูก
1: เล็บเย้า
3: ก็ให้คนเล็บสั้นส่วนมากผู้ชายจะไม่เล็บยาวนะครับส่วนมากผู้ชายจะเล็บสั้น
5: คนที่ผมไปยังไง
4: ใช่ไหม
3: เอาอันไหน
4: มันน่าจะเป็นเสียง
3: เอาไหน
1: เสียงน้อย
3: เสียงน้อย
1: น้อยมากนะครับ
6: ถ้าเสร็จแล้วในกลุ่มคิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตบมือเพื่อเป็นสัญญาณบอกเพื่อนทุกคนมีชาร์ตระดับความเสี่ยง QQR อยู่แล้วนะครับคุณครูก็มีเหมือนกันบัตรคำมีเหมือนกันกับของแต่ละกลุ่มเลยคราวนี้คุณครูก็จะวางบัตรคำไว้ตรงกลางนี้เหมือนกันแต่มีกติกาอยู่ว่าจะวางได้ก็ต่อเมื่อทั้ง6กลุ่มมีความคิดเห็นเหมือนกันทุกกลุ่มโดยห้ามแตะต้องสิ่งที่เราวางไว้อยู่แบบนี้มันอยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นการกินนมแม่กลุ่มที่1วางไว้ที
7: ่
6: มาก2 3 4 5 6
4: เสียมากครับ
6: ตบมือให้กับพวกเราหน่อย1คะแนนต่อไปการใช้กรรไกรตัดเล็บมีดโกนหนวดร่วมกับผู้มีเชื้อ HIV กลุ่ม6วางไว้ที่
4: ไม
6: ่
4: เส
7: ีย
4: คร
7: ับ
6: 5ถ้ามีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแม้แต่กลุ่มเดียวก็จะเอาวางไว้ด้านล่างซะก่อนนะการรับเลือดที่มีเชื้อ HIV กลุ่ม4 3 2 1 5 6ตบมือให้ตัวเองเอาละต่อไปการเป็นฝ่ายถูกทำออรอนเซ็กโดยผู้มีเชื้อ HIV กลุ่ม3วางไว้ที
7: ่
6: 4 5 6
7: ไม่เสียครับ
6: เอาวางข้างล่างซะก่อนต่อไปการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยเอสกลุ่ม4วางไว้ที
7: ่
6: 3ไม่ตรงแล้ววางไว้นี่ต่อไปการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้มีเชื้อการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้มีเชื้อ5
7: เสียงมาก
6: 6
7: เสียงมากครับ
6: 1
7: เสียงมาก
6: 2
7: เสียงมาก
6: 3
7: เสียงมา
6: ก
7: 4เสียงมาก
6: ตบมือที่เราวางบัตรคำไว้แบบนี้นะครับที่วางไว้แบบนี้เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวางของแต่ละกลุ่มใช้อะไรครับยกมือใช้
8: เสียงส่วนมากค่ะ
5: เสียงส่วนมากใน
8: สมาชิก
5: ในกลุ่ม
8: ค
5: ่
8: ะ
5: โอเคคนอื่นครับใช้เกณฑ์อะไรในการวางบัตรคำ
6: กลุ่มนี้นั่งกัน5คนในการวางบัตรคำนี้นักเรียนใช้หลักเกณฑ์อะไรในการวางบัตรคำแบบนี้
8: ความรู้จากที่คุณครูสอนนะคะ
5: เออความรู้ที่ได้รับมาเน
8: า
5: ะ
8: ค่ะความน่าจะเป็นแล้วก็ประสบการณ
9: ์ในชีวิตประจำวัน
5: ในชีวิตประจำวันด้วย
6: เมื่อทุกกลุ่มได้หลักเกณฑ์ขอสรุปนิดนึงว่าแต่ละกลุ่มเท่าที่จับใจความได้นะพวกเราในห้องนี้มีด้วยกันอยู่6กลุ่มใช้ประสบการณ์ใช้เสียงส่วนมากในกลุ่มใช้การเดาใช้จากความรู้ที่เคยได้รับได้เรียนมาใช้จากการใช้ชีวิตประจำวันเธอสังเกตเห็นไหมครับเรามีความคิดเห็นตรงกันแค่5ใบแค่นั้นเองและไอ้พวกเนี้ยตั้งเยอะแยะเลยเนี่ยมันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณครูมีหลักการหนึ่งซึ่งทั่วโลกเขาใช้กันมาเกือบ20ปีแล้วล่ะหลักการนี้เราเรียกว่าหลักการ QQR นะครับ Q ตัวแรกคือปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อขอให้พวกเราจำได้ว่าเชื้อ HIV จะอยู่ที่คนเท่านั้น Q ตัวที่2ดูนะครับคือคุณภาพต้องดีคำว่าดีนี่หมายถึงว่ามันต้องใหม่ๆสดๆและมันไม่สามารถอยู่นอกร่างกายคนได้ต่อไปครับตัว R คือ root of transmission เนี่ยไวรัสมันจะต้องส่งต่อจากคนที่มีเชื้อไปยังกับคนที่ไม่มีเชื้อโดยตรงมันติดต่อกันได้แค่3ทาง1การมีเพศสัมพันธ์2การรับเลือดโดยตรง3จากแม่สู่ลูก3ช่องทางเท่านั้นขอให้พวกเราใช้3หลักการนี้ QR เอาให้ดีเราจะใช้หลักการนี้พิจารณาการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อ HIV อาจจะเป็นพยาบาลคุณหมอ
10: ไม่เสี่ยงคร
6: ับ เสี่ยงไม่เสี่ยงขาดอะไรขาดช่องทางนะครับไว้ตรงนี้บัตรคำต่อไปฟังดีๆนะครับการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ HIV เสี่ยงไม่เสี่ยง
10: ไม่เสี่ยง
6: ไม่เสี่ยงถามว่าคิวตัวแรกคือแหล่งที่อยู่และปริมาณของมันเนี่ยแหล่งที่อยู่ของเชื้ออยู่ไหนครับเนี่ยอยู่กับผู้ติดเชื้ออยู่กับตัวเขาคุณภาพดีไหมอยู่ในนั้นอ่ะเออดีและเราไปอยู่ร่วมกับชีวิตกับประจำวันกับเขานี่เสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยขาดอะไรอ่ะ
10: ช่องทาง
6: ขาดช่องทางเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่เฉยๆนะเราไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นขาดตัวใดตัวหนึ่งฟันธงเลยว่า
10: ไม
6: ่เสี่ยงก็จะติดไว้แบบนี้ต่อไปบัตรคำสุดท้ายยุงกัดผู้ติดเชื้อแล้วมากัดเราเสี่ยงไม่เสี่ยงครับ
10: ไม่เสี่ยง
6: ขาดอะไรเพราะอะไรครับ
4: คุณภาพครับ
6: คิวตัวแรกไงเชื้อ HIV อยู่ที
10: ่
6: คนอยู่ที่คนเท่านั้นอยู่ที่เม็ดเลือดขาวในยุงมีไหม
10: ไม่ม
6: ีแม้ว่าเขาจะไปกัดคนคนนั้นแต่มันไม่สามารถอยู่ในสัตว์ได้มันก็ตายไปอันนี้ไม่เสี่ยงนะครับเอาละนักเรียนมาดูฝั่งนี้จะยืนตรงกลางหน่อยนี่เห็นไหมด้านซ้ายมือของนักเรียนคือเสี่ยงมากมีแค่นี้นะด้านขวามือของนักเรียนเยอะแยะเลยไม่เสี่ยงแต่คนไปกลัวฝั่งไหนมากกว่า
4: ไม่เสี่ยง
6: คนไปกลัวด้านนี้ยุงกัดก็กลัวใช้ชีวิตร่วมกันก็กลัวแต่เวลาเขาชวนไปมีเพศสัมพันธ์ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราใช้ระดับความเสี่ยงหลักการคิวเนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์พอจะได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถามระดับความเสี่ยง QQR นะครับถามพวกเรานะครับตั้งแต่ต้นจนจบมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรครับ
11: ช่องทางการรับเชื้อค่ะ
6: ช่องทางเราได้เรียนรู้ช่องทางการติดต่อเราได้เรียนรู้อะไรอีกครับ
12: การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอส
6: เราได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอสหรือผู้ติดเชื้อมันติดกันไหมไม่ได้ติดกันเลยนะครับเพราะช่องทางมันมีเพียง3ช่องทางเราสามารถที่จะนำQQR เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างอันดับแรกเลย
13: นำระดับความเสี่ยง QQR ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
14: บอกต่อให้กับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเอสมันติดต่อกันได้ยากครับ
6: ไปบอกต่อเพื่อนๆนะอย่างน้อยให้เพื่อนๆได้รู้คิดจะนำไปบอกกับครอบครัวตัวเองไหมในคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอา
4: บอกครับ
6: บอกเนาะเอาละครับระดับความเสี่ยงนะครับที่เราได้ร่วมกันมานี่นะครับมีวัตถุประสงค์3ข้อสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อหรือไม่ติดได้คือคิวตัวแรกปริมาณและแหล่งที่อยู่คิวตัวที่2คุณภาพและ R ก็คือช่องทางเข้านี่คือปัจจัยอย่างที่2นะครับสามารถที่จะใช้หลักการ QQR ไปประเมินระดับความเสี่ยงได้อย่างเช่นที่ถามว่ากินน้ำแก้วเดียวกันเนี่ยเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะประเมินว่าอะไรมันเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอันที่3ก็มีความมั่นใจในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้ด้วยความสนิทใจและมีความสุขด้วยตบมือให้กับพวกเราด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า ter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆ นะคะ1เหรียญ นะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโรสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogesterate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogesterate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3-bisphosphogesterate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1-3-bisphosphogesterate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: โรงเรียนบ้านหนองไผ่โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางในอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยสังคมการเกษตรที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นวิถีของชุมชนแม้ว่าอาชีพเกษตรกรจะให้รายได้ไม่มากนักแต่ชาวชุมชนบ้านหนองไผ่ก็ยังคงรักและเลือกที่จะทำอาชีพนี้จากพื้นที่รกร้างกว่า60ไร่ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ในอดีตแม้เป็นสถานที่ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กแต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ให้ความรู้กระจายสู่นักเรียนและชุมชนไปพร้อมๆกัน
1: เราเข้ามาเริ่มตั้งแต่ปี2546ปี2546เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้เนี่ยครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยควรจะได้น้อมนำเอาหลักคิดตรงนี้มาปลูกฝังให้กับเด็กเพื่อให้เด็กของโรงเรียนเราเนี่ยมีอุปนิสัยพอเพียง
0: ด้วยวิสัยทัศน์ของอาจารย์พนมจันทร์ดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ซึ่งน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติทำให้โรงเรียนธรรมดาที่ถูกลืมพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง10ขั้นตอนของการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่จะเป็นอย่างไรจะดำเนินไปในทิศทางไหนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ครับนับที่1ต้องระเบิดออกจากข้างในเพื่อสร้างความศรัทธาให้กับบุคลากรในโรงเรียนก้าวแรกของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงนั้นจำเป็นต้องเริ่มจากจิตใจเป็นพื้นฐานเมื่อจิตใจพร้อมจึงเริ่มลงมือทำหรือที่เรียกการระเบิดออกจากข้างในเป็นการสร้างความศรัทธาในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนครับ
1: ตัวผู้บริหารเนี่ยจะต้องสร้างศรัทธาจะต้องปลุกจิตสำนึกให้กับครูทุกคนบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันมีคุณค่าที่จะทำให้เด็กของเราเนี่ยเกิดอุปนิสัยพอเพียงเพราะฉะนั้นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทุกคนให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจเสร็จแล้วก็ให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยมาร่วมกันวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรให้หลักปรัชญานี้ลงสู่ในตัวเด็กก็มาวางแผนจัดการในเรื่องของตัวครูให้มีการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนที่เขาทำเราทำพัฒนาในเรื่องของความรู้แล้ว
0: เพื่อทำให้เข้าใจเรื่องราวของความพอเพียงมากขึ้นนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงวิชาการแล้วเมื่อครูมีเวลาว่างจากการทำงานหรือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ตามปกติที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ครับ
2: มีการถ่ายทอดกัน
3: ถ้าตอนแรกเริ่มมาเลยนี่ก็คืออยู่ล่างสุดค่ะไม่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตอนย้ายมาใหม่ๆเลยนะคะคำนั้นใหม่มากไม่รู้จักแล้วก็มารู้จักที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็เราได้รับการพัฒนาจากการไปอบรมไปศึกษาดูงานอะไรเงี้ยบ่อยแล้วก็เข้ารวมกลุ่มแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ด้วยอะไรด้วยก็มีความรู้พัฒนาขึ้นค่ะ
4: เอาอย่างหนูสอนแล้วหนูเขียนบูรณาการในแผนไม่เป็นตามห่วงตรงเงื่อนไขเงี้ยหนูก็ให้พี่อมพรสอนอาจจะไปสอดแทรกตรงไหนจะบูรณาการยังไงคิดยังไง
5: บอกหลักการเขาให้แบบให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเป็นเรื่องง่ายๆเงี้ยยกตัวอย่างเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องในชีวิตประจำวันให้เขาเห็นว่าในการทำอะไรทุกๆอย่างเนี่ยถ้าเพียงแค่เราใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขเอามาจับเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหลักของความ

0: พอเพียงแล้ว
1: นับที่2วิเคราะห์บริบทของตนเองและชุมชนการวิเคราะห์บริบทของตนเองและชุมชนคือการวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนนักเรียนและชุมชนครับโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีความพิเศษคือการเรียนรู้ตนเองจากการวิ

0: ุคลากรทุกคนว่าโรงเรียนบ้านหนองไผ่เนี่ยไม่ใช่แค่สอนวิชาการอย่างเดียวเราจะต้องสอนวิชาชีวิตวิชาชุมชนซึ่งไอ้วิชาชีวิตเนี่ยมันเป็นวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติ
1: โรงเรียนบ้านหนองไผ่นะคะเขามีจุดเด่นมากเลยเนื่องจากเขารู้จักตัวเองวิเคราะห์ตนเองชัดเจนนะคะว่า1โรงเรียนตั้งอยู่ในบริบทของชุมชนเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่มาประกอบประเด็นการสอนนั้นน่าจะสอดคล้องกับบริบทของชุมชนโรงเรียนตั้งอยู่ก็คือกิจกรรมค่อนข้างออกไปทางเกษตรตรงนี้ก็พอเหมาะพอดีพอประมาณนะคะเรื่องต่อมาก็คือนักเรียนเมื่อเรียนจบโรงเรียนขยายโอกาสมัธยม3แล้วเนี่ยก็มีส่วนนึงไม่ได้ไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้เด็กกลุ่มนี้มีทักษะชีวิตแล้วก็มีทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพต่อด้วยจึงจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆนะคะที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสุดท้ายก็คือว่าทุกอย่างที่ทำนั้นบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนด้วยแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวนี้ก็จะชัดเจนมากเลยว่าเป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ไม่ทำให้เสียเวลาเรียนวิชาการด้วยเรียนวิชาชีพด้วยแล้วก็ฝึกทักษะชีวิตไปพร้อมๆกันค่ะ
2: นับที่3ประชุมหารือเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการเตรียมหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มี3ทักษะคือทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตครับ
0: ครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยควรจะได้น้อมนำเอาหลักคิดตรงนี้มาปลูกฝังให้กับเด็กเพื่อให้เด็กของโรงเรียนเราเนี่ยมีอุปนิสัยพอเพียงเพราะฉะนั้นก็เลยมาร่วมกันวางแผนจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ให้มันสอดคล้องแล้วก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
1: ในการทำหลักสูตรสถานศึกษานั้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งบ้านหนองไผ่เป็นสถานศึกษาพอเพียงนอกจากจะมีหลักสูตรตามปกติที่จะต้องสอนนะคะแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วบ้านหนองไผ่ก็เน้นในการที่จะให้มีทักษะชีวิตก็คืออยู่อย่างพอเพียงด้วยเขาจะเน้นเลยว่ามีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตรงนี้เขาเน้นเป็นทักษะชีวิตของนักเรียนบ้านหนองไผ่ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนึงก็คือต้องมีวิชาชีพด้วยเพราะนั้นการจะให้เกิด3ทักษะขึ้นมาในหลักสูตรสถานศึกษานั้นก็ต้องมีการประชุมตกลงคุณครูต้องเข้าใจว่าเช่นจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานเรียนรู้ได้อย่างไรจะใช้ฐานเรียนรู้นี้เพื่อสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดไหนนะคะเดียวกันในการสอนแต่ละคาบแต่ละชั่วโมงนั้นจะสามารถที่จะสอดแทรกบูรณาการกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้หรือไม่ตรงนี้การประชุมของคุณครูเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตรงนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมมากค่ะ
2: นับที่4จัดทำแหล่งเรียนรู้ขั้นตอนนี้ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอนที่จะคิดวางแผนออกแบบกิจกรรมออกมาเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเด็กมากที่สุด
0: หลังจากที่คุณครูได้วิเคราะห์หลักสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครูก็จะต้องมาออกแบบกิจกรรมออกแบบกิจกรรมจากสิ่งที่ได้วิเคราะห์หลักสูตรก็คือตัวมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแล้วก็ออกแบบกิจกรรมแล้วเวลาครูออกแบบกิจกรรมได้แล้วเนี่ยเขียนลงไปในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเรียบร้อยแล้วครูก็จะต้องรู้ว่าจะต้องใช้สื่ออะไรใช้แหล่งเรียนรู้อะไรตรงนั้นแหละเราก็มีจุดเด่นของโรงเรียนเราก็คือเราตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในโรงเรียน
2: ฐานการเรียนรู้แบบเกื้อกูลเป็นฐานการเรียนรู้ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของฐานแต่ละฐานไม่ว่าจะเป็นการนำรำและปลายจากฐานโรงสีข้าวมาเป็นอาหารให้กับฐานงูหลุมปุ๋ยจากฐานงูหลุมที่สามารถนำไปใช้กับฐานแปลงผักปลอดสารพิษได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ต่างๆที่สร้างเสริมความรู้และความรับผิดชอบให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นฐานเลี้ยงกบฐานเลี้ยงไก่ฐานเพาะเห็ดฐานการเรียนรู้ผลไม้ดูดกลิ่นฐานน้ำส้มควันไม้และฐานธนาคารขยะเป็นต้น
3: ถ้าเราถามเด็กนะครับว่าระหว่างวิชาการกับวิชาชีพเนี่ยเด็กส่วนใหญ่นะฮะถ้าถือว่าจะลงมาลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพเนี่ยมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเพาะกบอย่างเงี้ยนะเขาจะมีความสนใจนะครับเพาะกบเพาะเห็ดเลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยในเรื่องของการผสมเทียมพันธุ์ปลาอย่างเงี้ยในเรื่องของวิชาการนะเราบอกแล้วว่าเด็กของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จะต่อยอดนะเด็กส่วนใหญ่ก็จะคือไปจบเขาเรียกไงไปจบม.3แล้วมันจะไม่ค่อยต่อม.6นะเด็กเนี่ยเขาจะหันมาสนใจอย่างเนี้ยมาก
2: นับที่5

0: สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนการเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่เน้นการเรียนรู้เรื่องทักษะวิชาชีพทำให้นักเรียนและผู้ปกครองหลายๆคนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เรียนเน้นวิชาการแบบโรงเรียนอื่นๆเขาดังนั้นขั้นตอนที่5นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
1: คือเหมือนกับว่าเอามาสอนจากโรงเรียนแล้วเราก็มาทำปฏิบัติที่บ้านเราก็จะมีรายได้เสริมขึ้นมาอีกบางคนก็ว่าอุ้ยเหนื่อยเล็กน้อยเองบอกเล็กน้อยมันรวมกันหลายอย่างต้องหลายอย่างเราก็ได้เยอะเหมือนกันว่างั้นบอกก็ช่วยๆกันทำไงเช้ามาเราก็ช่วยๆกันทำแล้วเราก็ไปงานนอกได้เงี้ย
2: นะมันเหมือนก็เป็นโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวชูหมู่บ้านว่ะโอ้โหหมู่บ้านหนองไผ่เนี่ยนะเขามีอย่างนี้อย่างนี้นะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ปกครองมีความเข้าใจแล้วเราชี้แจงให้เข้าใจแล้วว่าเวลาเราเรียนไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นนะโรงเรียนอื่นเขาปลูกผักบนกระดานดำนะโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงปลาบนกระดานดำนะแต่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กทำได้นะ
3: การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนะคะในถึงกิจกรรมที่โรงเรียนทำอยู่นี่มีความสำคัญมากเลยเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยนะคะเขาก็อยากรู้ว่าไอ้ที่ลูกหลานเขาไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาได้อะไรบ้างในบางครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจเอ๊ะลูกหลานของเขาอยากจะให้ไปเรียนวิทยาศาสตร์อยากจะให้ไปเรียนคณิตศาสตร์แต่ทำไมฟังดูแล้วลูกหลานกลับมาเล่าที่บ้านโอ้อยู่ในฐานเลี้ยงกบอยู่ในฐานเลี้ยงปลาอยู่ในฐานปลูกเพาะเห็ดต่างๆนานาเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโรงเรียนต้องสร้างความเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนตามหลักสูตรนี่แหละนักเรียนได้เรียนรู้วิชาการทั้งหมดเลยมาทดสอบกรดทดสอบด่างนะคะมาเรียนรู้ว่าต้นไม้ไหนเป็นอย่างไรเห็ดชนิดไหนปลูกขึ้นอย่างต่างๆนานาเนี่ยเขาเรียนวิชาการแต่เรียนโดยวิธีการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆตรงนี้ผู้ปกครองเข้าใจเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์บางครั้งอาจจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายนะคะผู้ปกครองเองก็ได้ประโยชน์ด้วยจัดอะไรกิจกรรมที่นักเรียนเรียนแล้วเอาไปทำต่อที่บ้านค่ะ
0: นับที่6การจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่เป็นการเรียนที่เน้นทางด้านทักษะชีวิตผสมผสานกับวิชาการโดยช่วงเช้าจะแบ่งการเรียนการสอนทางด้านวิชาการและช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามฐานการเรียนรู้ต่างๆที่สามารถให้เด็กๆลงมือปฏิบัติและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
4: เบสเบสนะคะเบสยิ่งตัวเลขมากยิ่งเป็นเบสมากใน14แล้วก็เทียบสีนักเรียนอุ่นนะคะภูมิสูงเทอร์โมมิเตอร์มันจะลงแล้วมันจะขึ้น
5: โดยทั่วๆไปนะเด็กเนี่ยเด็กในโรงเรียนเนี่ยถ้าตั้งแต่ป.4ขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าเป็นในสาระการเรียนน่ะส่วนมากเขาจะได้ไปใช้เนี่ยก็คือกรณีไปใช้ในตอนประกอบการเรียนคือเป็นสื่อของครูแต่ละคนที่เขาไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าในเรื่องของชุมนุมเนี่ยตอนแบ่งเด็กเข้าชุมนุมเราก็จะพูดเชิญชวนโน้มน้าวให้เห็นประโยชน์อย่างเช่นเอาฐานการเผาถ่านน้ำส้มควันไม้เราก็จะตระหนักให้เขาเห็นเรื่องของความสำคัญของการไม่ใช้สารเคมีเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้านเรามีเป็นชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วต้องใช้สารเคมีอยู่แล้วเราจะลดอะไรจ่ายของผู้ปกครองไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนมาดูกันมาศึกษากันว่าเราจะใช้ตัวนี้แทนสารเคมีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นับที่7ออกแบบใบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้การนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่จะมีแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับหลักสูตรเพิ่มเติมของทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการประเมินการเรียนการสอนของครูทุกคนในแต่ละชั้นเรียนนั่นคือการประเมินที่เน้นไปที่หลักสูตรการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบฉบับของโรงเรียนบ้านหนองไผ
1: ่ในการทำแบบประเมินเนี้ยเราควรจะต้องศึกษาว่าโรงเรียนเนี่ยได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบไหนแบบละเอียดหรือแบบที่โรงเรียนคิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการทำแบบประเมินเนี่ยเราควรจะต้องคุยกับคณะครูแล้วก็ดูว่าแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: การออกแบบใบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินกันภายในโรงเรียนบ้านหนองไผ่นั้นมีทั้งหมด20ข้อด้วยกันซึ่งมีการประเมินผลโดยหลักๆว่าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ผลตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างไรมีกิจกรรมที่น่าสนใจและส่งเสริมกระบวนการความคิดของนักเรียนหรือไม่และที่สำคัญคือดูการเรียนการสอนว่ามีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่
2: ที่3ใส่น้ำมะนาว150หยดจะกลับมาเป็นเดิม
3: สรุปในนั้นสารที่มีวิตามินซีมากที่สุดคือ
2: สรุปก็คือกอดแอสพอร์บิกมีวิตามินซีมากที่สุด
1: ถ้าโรงเรียนไม่ใช้ตัวนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่คนที่มาดูเขาถามว่าแผนนี้สมบูรณ์หรือยังเราก็อาจจะบอกลอยๆไม่มีร่องรอยของการประเมินไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คุณค่าหรือแผนที่เราเขียนขึ้นเนี่ยจะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
0: นับที่8สนับสนุนกิจกรรมโครงงานสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูดำเนินการสอนได้ตามหลักสูตรที่วางแผนได้นั้นมีผลมาจากการที่โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของครูไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การสอนหรือพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆและไม่เพียงเฉพาะแต่ครูเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนนักเรียนเองก็ได้เรียนรู้ทักษะทางด้านการงานอาชีพซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นทักษะชีวิต
4: เรียนการงานหรือว่างานอาชีพนี่ครูประมวลเพชรมาศเขาจะให้ปฏิบัติหมดเลยครับเพราะว่าเขาจะบอกแค่วิธีและก็การดูแลครับที่เหลือเขาก็จะให้ปฏิบัติแล้วเขาก็คอยบอกครับก็ดีครับเพราะว่าได้ปฏิบัติแล้วก็สามารถนำความรู้มาใช้ที่บ้านได้ครับ
0: เงินจำนวนเพียง 2,000 บาทที่ทางโรงเรียนมอบให้แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากนักสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับน้องก้ามันเป็นเงินทุนที่มาต่อยอดสร้างอาชีพโดยนำทักษะการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากในรั้วโรงเรียนมาใช้จนเกิดเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: การส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้สามารถที่จะมีวิชาชีพด้วยทีนี้การจะมีวิชาชีพนั้นมันก็ต้องมีเรื่องการลงทุนการลงทุนในเรื่องของโครงงานให้เด็กสามารถที่จะยืมเงิน 2,000 บาทใช่ไหมคะไปเหมือนกับไปลองประกอบอาชีพดูซิทีนี้เด็กนักเรียนเนี่ยเมื่อเขาได้ถูกปลูกฝังเรื่องอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเขาคิดก่อนละไอ้2,000 บาททำอะไรได้บ้างจะเอาไปสร้างโรงเพาะเห็ดมันก็ไม่พอ 2,000 บาทหมดไปที่โรงเพาะเห็ดก็ยังไม่ได้เชื้อเห็ดยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็มาคิดใหม่ไอ้ 2,000 บาททำอะไรได้บ้างตามที่ศักยภาพของเขาบ้านของเขาจะทำได้อ๋อเลี้ยงปลาได้เลี้ยงไก่ได้ตัวเขาเองตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็มาดูแลให้อาหารปลาให้อาหารไก่กลับมาตัวยังก็ทำได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตัวเด็กกับบริบทบ้านของตนเอง
0: ดอกดาวเรืองสีเหลืองอารามเป็นประกายที่ออกดอกอยู่เต็มไร่ของผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งเป็นผลสำลิดที่ลูกชายได้นำความรู้จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่มาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้หลักให้กับผู้ปกครองที่บ้านครับ
6: ครับคืออำพลก็ได้อยู่โรงเรียนบ้านหนองไผ่แล้วก็ได้ความรู้จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีอะไรล่ะเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยมากมายชีวิตประจำวันที่ดำรงชีวิตกันอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยมีหลายอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างก็เลี้ยงกบเขาก็สามารถจะเอามาทำได้ แล้วก็มีอย่างก็มีเห็ดเห็ดเขาก็ทำได้ผสมพันธุ์ปลามีหลายอย่างแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรพวกผักพวกนี้อย่างกระดาวเรืองนี่ก็เราเขาก็ชวนผมนี่แหละไปดูกันมาแล้วก็พากันมาทำอีกที
7: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมาจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ทั้งหมดเลยจ้ะเพราะว่าลูกชายทำความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ผอ.พนมจันดิบเนี่ยการลูกชายฉันแบบสูงสุดจนแบบจบความสำเร็จที่ว่าได้ผ่านมาตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยที่จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่
0: นับที่9การประเมินผลการประเมินผู้เรียนมีหลักประเมินที่หลากหลายทั้งการวัดทักษะความรู้ด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใช้ยึดเป็นหลักสำคัญคือมีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
3: นักเรียนรู้จักความพอประมาณนะคะพอประมาณในสิ่งที่เรามีอยู่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะให้มีค่ามากที่สุดนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันยุ่งยากนะคะเรามีอยู่แล้วเราก็มาเรียนของเรานะคะคราวนี้อีกเรื่องนึงก็คือการที่นักเรียนทราบว่าน้ำส้มขวัญไม้ในโรงเรียนเราเนี่ยมีค่าความเป็นกรดสูงประมาณเท่าไหร่ค่า pH ประมาณ 4นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาไปใช้กับแปลงผักเธอจะไปลดมันเลยได้ไหม
8: ไม
3: ่
8: ได
3: ้ไม่ได้นี่เป็นเหตุผลใช่ไหมนักเรียนเหตุผลที่เราต้องเรียนต้องรู้สิ่งที่เรามีอยู่กับชีวิตประจำวันเราเนี่ย
9: นี่แหละครับวิธีให้อาหารปลาคราวนี้เราใช้ไข่แดงเนี่ยแทนไรแดงเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปเอาไรแดงมาได้ถ้าเราเพาะเองก็ไม่พอนะครับไม่พอที่ให้ปลาจะกินเพราะนั้นเราใช้ไข่แดงได้วันนี้ปลาเราของเราเนี่ยลงมาได้กี่วันแล้ว
10: 4คร
9: ับ 4วันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราลงบ่อดินได้แล้วตอนนี
11: ้วิธีการประเมินที่จะให้รู้ว่าเด็กมีอุปนิสัยพอเพียงหรือไม่นั้นน่ะการประเมินจะต้องประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเราจะไม่ประเมินครั้งเดียวจบเราต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะแล้วใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลายโดยเฉพาะการสังเกตและการที่จะต้องดูผลผลิตสุดท้ายดูอุปนิสัยสุดท้ายว่าเด็กมันเกิดหรือไม่เกิดเพราะเราคงไม่ประเมินแค่ครั้งเดียวแล้วก็ประเมินแค่ระยะสั้นๆคงไม่ได้เราจะประเมินอุปนิสัยต้องดูเด็กในระยะเวลาสักอย่างน้อย1ปีแล้วก็มีเครื่องมือที่จะวัดได้ตลอดเป็นช่วงๆเพราะว่าครูจะต้องฝึกการสังเกตแล้วก็ดูว่าเด็กเกิดอุปนิสัยพอเพียงมากน้อยแค่ไหนนั้นจะต้องดูพฤติกรรมของเด็ก
12: คือเขาไม่คือว่าเหมือนคนไม่โลภนะที่เด็กที่เห็นที่ผ่านมาเอาแบบนี้มาถามทินในหลวงถัดมาแน่เนาะก็คือเป็นเด็กที่ไม่โลภไม่อยากได้ของผู้อื่นหรือของเราได้เท่านี้ก็คือเท่านี้เราก็จะแบ่งปันได้เป็นตอนๆไปอย่างเงี้ยมันก็ดีนะถ้าพูดถึงอ่ะเนาะแต่ที่เด็กที่เลี้ยงไปจากนี้ก็ดีแทบทุกคนนะเท่าที่ฟังดูก็เขาก็ไปประกอบอาชีพนี้ถนัดคล้ายถนัดมันอย่างนี้แหละถ้าคนแบบพอเพียงไปทั้งทำงานราชการเขาก็ไปของเขาอย่างนั้นแต่เขาก็เก็บออมแบบพอเพียงอ่ะจะใช้อย่างนี้ก็อย่างนี้แบ่งไป
5: ในการทำอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าผู้บริหารคุณครูคิดว่าโอ้เราพัฒนาเด็กได้ดีละแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในมุมมองของผู้ปกครองไปอยู่ที่บ้านเขาเป็นอย่างไรก็แสดงว่าอุปนิสัยที่เกิดขึ้นนั้นมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ฝังรากลึกเด็กทางเฉพาะอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการได้คะแนนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นการที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมันมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยเฉพาะยิ่งอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนคุณครูต่างๆก็ช่วยมาร่วมประเมินผลไม่ใช่ว่าเฉพาะครูสังคมเท่านั้นหรือครูการงานอาชีพแต่ว่าครูทุกคนมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนานยังคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นทำงานที่เป็นระบบแล้วทำให้ทุกคนโดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารเนี่ยสามารถได้ข้อมูลกลับมาเพื่อที่จะคิดร่วมกันกับคุณครูในการที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้ไปในทิศทางที่เสริมสร้างอุปนิสัยอย่างพอเพียงได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: นับที่10การเผยแพร่กิจกรรมประสบการณ์ของที่1กลายเป็นแรงบันดาลใจของอีกที่1ในการมาดูงานของคนภายนอกนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่กล่าวไว้ว่าอย่านำสิ่งที่เห็นจากโรงเรียนแห่งนี้ไปใช้ซะทั้งหมดแต่ให้เลือกเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของตน
13: ก็จะมาดูตามโรงเรียนแกนนำที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะมาศึกษาว่าเขาเริ่มต้นยังไงผ่านอุปสรรคยังไงแล้วเขาก็ถอดประสบการณ์ยังไงแก้ปัญหากันอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวความคิดในการดำเนินการตรงนี้เป็นอย่างไรซึ่งเราตรงนี้เราสามารถ มาแล้วเราก็ได้ประสบผลสำเร็จจริงๆนะแล้วเราก็มาแล้วเขาก็บอกหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้หวงอะไรเลยนะครับทุกอย่างบอกได้หมด
8: คือที่ทางคณะมาดูเนี่ยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนเนี่ยนำไปใช้ทุกอย่างที่โรงเรียนนี้ทำประสบผลสำเร็จนะครับก็ได้คุยกันไว้แต่ต้นแล้วนะครับว่าสิ่งไหนที่สามารถ

0: ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนตนเองได้เนี่ยก็ให้เลือกดูไปบางทีมันก็ไม่เหมาะกับบริบทของตนเองนะครับกรณีอย่างการเพาะเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับซึ่งโรงเรียนบางโรงเรียนเป็นแค่โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถที่จะมีศักยภาพในการทำตรงนี้ได้ก็จะทำอย่างอื่นจะในเรื่องของน้ำส้มขวัญไม้นะที่จะไปใช้ประโยชน์การทำถ่านดูดกลิ่นอะไรเหล่านี้นะฮะแล้วพืชสมุนไพรต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทำได้กับโรงเรียนของตนเองเนี่ยก็ให้เลือกไปนะเลือกไปเฉพาะส่วนที่ตนเองทำได้
1: เราต้องการที่จะขยายสิ่งที่มันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้ไปขับเคลื่อนกับโรงเรียนต่างๆให้เยอะขึ้น2ให้เกิดความมั่นใจของครูและนักเรียนว่าตัวเองทำมาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยได้รับการยอมรับจากคนทั่วๆไปได้รับการยอมรับจากสังคมจากชุมชนแล้วก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีและทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยถ้าเรียนรู้ไปแล้วและได้นำเสนอได้มีโอกาสได้มีเวทีให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจมากจากสิ่งที่เขาได้ประสบความสำเร็จสิ่งที่เขาได้เรียนเขาสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้เป็นการจัดการความรู้ของเขาทำให้เขาได้เห็นประโยชน์ของการเรียนว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าเขารู้เรื่องนี้แต่คนอื่นยังไม่รู้เขารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นได
2: ้การเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่นั้นเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อนำไปใช้ได้จริงถึงแม้ว่าในอนาคตนักเรียนที่จบไปจะไม่ได้ไปศึกษาต่อน้อยพวกเขาก็จะได้ทักษะชีวิตติดตัวไปประกอบอาชีพได้จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่แห่งนี้สรุป10ขั้นตอนของการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีดังนี้นับที่1ต้องระเบิดออกจากข้างในเพื่อสร้างความศรัทธาให้กับบุคลากรในโรงเรียนนับที่2วิเคราะห์บริบทของตนเองและชุมชนนับที่3ประชุมหารือเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษานับที่4จัดทำแหล่งเรียนรู้นับที่5สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนับที่6การจัดการเรียนการสอนนับที่7ออกแบบใบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้นับที่8สนับสนุนกิจกรรมโครงงานนับที่9การประเมินผลนับที่10การเผยแพร่กิจกรรม
3: ดิฉันชอบใจที่ท่านผอ.พนมนะคะเวลาคนมาดูงานก็จะพูดบอกว่าเนื่องจากบริบทของโรงเรียนเป็นแบบนี้ชุมชนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงมีฐานกิจกรรมการเรียนที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับสาขาภาควิชาเกษตรกรรมมากสักนิดนึงนะคะก็จะคอยเตือนผู้ที่มาดูงานเสมอว่าไม่ใช่ว่าท่านดูฐานเลี้ยงกบท่านดูฐานเพราะเห็นแล้วเอาไปทำได้เลยไม่ใช่ท่านต้องกลับไปคิดก่อนว่าแล้วโรงเรียนของท่านมีทรัพยากรอะไรมีปัจจัยเกื้อหนุนอย่างไรมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต้องมาตั้งสติแล้วก็เริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนของทุกโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนที่มาดูงานน่ะได้เข้าใจว่าคุณมาดูงานในบริบทของบ้านหนองไผ่นะแต่เมื่อคุณกลับไปแล้วคุณต้องไปปรับใช้ให้มันสอดคล้องกับบริบทของคุณอย่างเป็นเหตุเป็นผลจึงจะเป็นการขับเคลื่อนสังสารพอเพียงที่ดีค่ะ

อะไรที่ทำให้โรงเรียนประจำแห่งนี้กลายเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเปลี่ยนเด็กด้อยโอกาสให้กลายเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยโอกาสมากมายในชีวิตไปร่วมค้นหาคำตอบกันครับในตอนที่มีชื่อว่าโรงเรียน24ชั่วโมง

0: เรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองตั้งอยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็น1ใน50โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาสำหรับโอกาสที่ไม่สามารถพึ่งตนเองครอบครัวและผู้ปกครองได
1: ้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยแกก็ได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของที่พักอาหารเครื่องนุ่งห่มเรื่องของอุปกรณ์การเรียนคือทุกอย่างเด็กเข้ามาอยู่ฟรีกินฟรีโดยมีจุดประสงค์ให้เด็กเนี่ยได้มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ปลูกฝังทักษะชีวิตแล้วก็ให้มีอาชีพติดตัวเพื่อว่าเมื่อแกจบไปแล้วเนี่ยแกสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระสังคม
0: โรงเรียนแห่งนี้ต้องรองรับเด็กด้อยโอกาส10ประการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดปัญหามากมายจึงเกิดขึ้นกับโรงเรียนประจำขนาดกลางแห่งนี้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการลักขโมยของการทะเลาะวิวาทไม่รู้จักรักษาข้าวของส่วนรวมเป็นผู้รอรับความช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ยอมช่วยเหลือตนเองสารพันปัญหาที่เด็กนำติดตัวจากภายนอกเข้ามาสู่ในโรงเรียน
1: คืออย่างแรกเนี่ยผู้นำหรือผู้บริหารเนี่ยต้องเชื่อก่อนว่าหลักปรัชญานี้สามารถพัฒนาคนได้จริงให้มีความสุขในสังคมเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยผู้นำก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างก่อนให้เขาเห็นว่าผู้นำเนี่ยยึดหลักปรัชญาสิ่งประเพณีทั้งทางด้านการบริหารการจัดการและการคลองตนก่อนจะนำลงสู่เด็กนั้นเนี่ยทุกคนต้องทำก่อนทำให้เห็นแล้วก็ทำทั้งระบบและทำซ้ำๆทำอย่างต่อเนื่องจนให้เป็นชีวิตจริงเพราะหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงนี่คือหลักการดำเนินชีวิต
0: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะพลิกโรงเรียนประจำที่รองรับเด็กด้อยโอกาสให้กลายเป็นเด็กที่มีโอกาสได้อย่างไรนี่คือ10ขั้นตอนที่พร้อมจะบอกต่อในการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้ครับนับที่1วิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน

0: ก้าวแรกก้าวที่สำคัญเริ่มต้นจากการวิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนครับคำว่ารู้จักตนเองรู้จักภูมิสังคมจึงถูกหยิบขึ้นมาใช้
1: เราจะต้องรู้เรารู้เขาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนเรารู้ว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนเราจะได้เติมจุดอ่อนของเราอันไหนที่เป็นจุดเป็นอุปสรรคภายนอกเราจะได้ตั้งรับและในการวิเคราะห์เนี่ยครูจะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ฉะนั้นครูก็จะรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ครูต้องเติมเต็มอะไรที่ครูหยิบมาเป็นโอกาสในการทำงาน

0: นับที่2กำหนดแผนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายธรรมชาติของคนไม่ชอบถูกสั่งการแต่เมื่อได้ร่วมกันคิดจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของคำอธิบายย่างก้าวที่2จากผู้อำนวยการโรงเรียนทำให้เราได้รู้ว่าการขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งนี้จะทำเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องมีการคิดร่วมกันตั้งแต่การวางแผนและการวางเป้าหมาย
1: จากการที่เราเดินทางตามวิสัยทัศน์เนี่ยเราไม่บรรลุวิสัยทัศน์ตรงไหนเพราะอะไรนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นคุณครูค่ะจะต้องให้ข้อมูลครูสอนเด็กคุณครูจะรู้ว่ามีปัญหาอะไรส่วนตัวเด็กเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรพอเราเอาหลอมรวมปัญหาหรือข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเราให้ช่วยกันคิดว่าถ้าเราจะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยทุกคนคิดว่าจะต้องทำอะไรจะต้องมีโครงการอะไรมีกิจกรรมอะไรและคนที่เป็นผู้สนับสนุนของเราก็คือคณะกรรมการสาธารณสุขชุมชนหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยนั้นก็ให้เข้ามาวิพากษ์แผนค่ะเข้ามาเสนอความเห็นว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ยเหมาะสมไหมเป็นไปได้ไหม
2: ที่โรงเรียนนี้นำมาใช้ก็จะถ้าในเรื่องของการเรียนการสอนก็คือลงสู่แผนการเรียนรู้นะคะที่คุณครูทุกคนจะต้องมีแผนการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงนะคะถ้าในเรื่องของชีวิตประจำวันนั่นคือการนำหลักคิดไปให้นักเรียนและดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองเพราะเป็นโรงเรียนประจำก็ต้องในการอยู่โรงเรียนประจำก็ต้องมีหลักในการจะปฏิบัติตนการอยู่ร่วมกันบนความพอเพียงจะทำอย่างไร
3: ในเรื่องของเวลาการวางแผน
0: ทุกเสียงจากทุกภาคส่วนนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับในการที่จะขับเคลื่อนดำเนินงาน
4: คิดว่าเราจะต้องพัฒนางานของเราต่อไปเรื่อยๆการวัดของเราเราวัดที่พฤติกรรมลูกๆนะคะว่าเกิดที่ลูกเราไหมนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: นับที่3พัฒนาบุคลากรด้วยองค์ความรู้จากหลายช่องทางการจะทำอะไรก็แล้วแต่ตนเองต้องรู้จริงเข้าใจชัดในสิ่งที่ตนเองทำเสียก่อนคือย่างก้าวที่3ที่วางไว้สำหรับครูผู้มีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องความพอเพียง
2: ความรู้ลำดับแรกก็มาจากท่านผู้อำนวยการก่อนค่ะเป็นคนรับนโยบายมาแล้วก็นำมาในที่ประชุมโรงเรียนแล้วก็ได้ชี้แจงว่าเราต้องขับเคลื่อนพร้อมกันหลังจากนั้นก็จะมีคุณครูอีกหลายท่านที่เป็นแกนนำได้ไปรับการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาก็จะมาขยายผลในที่ประชุมโรงเรียนซึ่งความรู้นั้นก็เป็นการขยายในช่วงระยะเวลาสั้นๆในการประชุมครั้งหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงในส่วนตัวเองก็ต้องเติมเต็มตัวเองด้วยการสืบค้นข้อมูลมาเพิ่มด้วยจากการที่เราอาจจะสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากการอ่านหนังสือหรือจากการพูดคุยกับเพื่อนๆนอกรอบนอกเวลาประชุมอย่างนี้ค่ะการแลกเปลี่ยนความคิดก็ทำให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น

0: นี่คือตัวอย่างหนึ่งของฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนคำว่าพอเพียงลงสู่จิตใจของเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ครับนับที่4พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงในโรงเรียนประจำหลังจากการได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในโรงเรียนการใช้หนังสือเรียนเป็นเครื่องมือในการสอนเพียงอย่างเดียวก็ได้ลดน้อยลง
1: เรื่องความพอเพียงก็เกิดจากการที่เราให้เขากำหนดชีวิตประจำวันเขาอยู่บนความพอเพียงโดยการวิเคราะห์แล้วเราวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของเขาเนาะแล้วก็ให้เขาร่วมคิดด้วยว่าเขาจะใช้หลักพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงมีอะไรมั่งที่ใช้ได้ก็เริ่มจากการประหยัดน้ำประหยัดไฟในชีวิตประจำวัน
2: ถ้าเรียนรู้แต่แค่เรียนรู้แค่บทเรียนอย่างเดียวหนูว่าเข้าถึงได้ยากเพราะแค่อ่านหนังสือแล้วสอบแล้วจบเอ้ยมันไม่ใช่แต่อยู่ที่นี่คือคุณครูสอนคือเรื่องจริงทุกอย่างหนูว่าพิสูจน์ได้นะคะเพราะว่ามันลดการสิ้นเปลืองได้จริงๆอ่ะแล้วหนูมาอยู่ที่นี่หนูมีเหตุผลมากขึ้นมีความคิดมองให้ไกลมากขึ้นคิดถึงอนาคตมากขึ้น
3: ในการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็กินให้หมดเพื่อลดพลังงานและที่ขอฝากน้องไว้ว่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเราได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะ
0: นับที่5ปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนถ้าสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตของเด็กจะดีตามไปด้วยเพื่อให้เด็กเกิดความรักและความหวงแหนสมบัติของโรงเรียนเหมือนสมบัติของตนรู้คุณค่าของสิ่งที่มีจึงให้นักเรียนแต่ละเรือนนอนมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาเรือนนอนของตนให้ดีและสวยงามอยู่เสมอ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสถานที่เนี่ยเรามามองว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนกินนอนโรงเรียนประจำเด็กใช้ชีวิต24ชั่วโมงเราใช้เงินงบประมาณเนี่ยเยอะมากเลยอะในการซ่อมแซมเราเลยไม่เหลืองบที่มาทำให้สถานที่เราเนี่ยสวยงามตอนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนใช้หลักปรัชญาเนี่ยลูกเราเนี่ยไม่รักอะไม่ได้คิดว่าเป็นบ้านทีนี้เราก็ทำใหม่ให้เขามีส่วนร่วมซะแล้วคิดว่านี่คือบ้านเขา
5: และเมื่อเก็บแล้วเอาไปไหนคะเอามาเก็บไว้ที่ตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่าไปเก็บแล้วไปกองสุมๆไว้นะคะ
0: เมื่อทำให้เด็กรู้สึกว่านี่คือบ้านที่ต้องดูแลพฤติกรรมของเด็กๆก็เปลี่ยนไปดูได้จากความเรียบร้อยของที่หลับที่นอนความสะอาดและความเป็นระเบียบที่ดูผิดหูผิดตากับเมื่อก่อนมากครับนับที่6จัดกิจกรรมบูรณาการกับศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยวิถีพอเพียง
6: คิดในการเลี้ยงหมูหลุมและเศษผักที่ว่าเราถอนจากแปลงผักและผักตบที่ขึ้นในหนองน้ำเราก็คิดว่าถ้าเกิด
7: วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมในสิ่งมนุษย์และขยะนะคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะของเรานั้นใช้พระราชบัญญัติสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือหลักที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขมาใช้ในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ทางการขยะถ้าเราทิ้งเลยมันจะกลายเป็นขยะนั้นก่อนที่เราจะทิ้งขยะเราก็ต้องมาดูว่าเราใช้ก็คุ้มหรือยังจึงเป็นที่มาของกิจกรรมหลายๆอย่าง
0: โดยคุณครูในฐานะผู้สอนต้องบูรณาการนำเอาศูนย์การเรียนรู้เข้าสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7: อย่างตอนนี้ก็จะเป็นไม้ถูพื้นเนาะก็จะเห็นว่าเป็นผ้าเหมือนกันเป็นผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วถ้านับเป็นก็เป็นผ้าคิริวมีบางอย่างที่ขาดนะคะเขาไม่ได้มาใช้เราก็เลยมาทำเป็นไม้ถูพื้นส่วนด้ามไม้นี้ก็จะมาจากด้ามไม้กวาดเราก็ไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรนะคะด้ามไม้กวาดที่เราใช้เมื่อเราใช้แล้วไม้กวาดก็สึกหลุดไปเราก็เอามาใช้ทําเป็นด้ามของไม้ถูพื้นต่อนะคะ
8: ศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาสมพระนครก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดทําขึ้นนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการต่างๆตามกลุ่มสาระที่มีขึ้นแล้วเรามามองว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยน่าจะมีแหล่งเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาโดยคุณครูที่ในโรงเรียนทั้งหมดนะคะได้ร่วมกันประชุมแล้วก็วิเคราะห์มาว่าปัญหาในโรงเรียนมีอะไร การจะตั้งศูนย์การเรียนรู้เราก็ดูว่าดูจากปัญหาก่อนว่าปัญหามีอะไรบ้างเอาปัญหานั้นมาแก้ไข
9: กระดาษเนี่ยค่ะของเรียนเรามันเหลือใช้อะค่ะถ้าเกิดเราไปซื้อเลยมันก็สิ้นเปลืองอะค่ะสิ้นเปลืองงบประมาณก็เลยคิดว่าเอากระดาษตรงนี้มาทำดีกว่ามันจะประหยัดกว่าค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าพอเพียงเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนไปถึงคนอื่น
0: ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง17นี้ก็เหมือนกับโอกาสในชีวิต17อย่างที่รอให้พวกเขาได้ตักตวงนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงในวันที่พวกเขาก้าวออกจากโรงเรียนแห่งนี้ไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคง

ตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อ
่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้นิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอ

0: โฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: huh?
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชะน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผล

ของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นของ buoyant force นั่นเองเนื่อง buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือช่างลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อช่างเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่น

เองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3สังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนักmg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะ
1: หนู
0: กี่ตัวสามตัวอ้าวลองนับดูสิใช่หรือเปล่า
1: 1 2

0: วันหนึ่งหนู3ตัวเดินเที่ยวเล่นในป่าขากลับเกิดพัดหลงตะวันลับฟ้าไปนานมากแล้วหมอกก็ลงหนาขึ้นทุกทีหนู3ตัวไม่รู้จะทำยังไงดีจึงลองกวาดสายตาไปรอบๆตัวในความมืดเห็นไฟที่ไหน
1: ที
0: ่บ้านอุ้ยเห็นไฟในบ้านก็เห็นไฟอยู่ในบ้านหลังหนึ่งคืนนี้เราไปขอค้างที่บ้านนั้นกันเถอะก็ขอค้างคืนหนึ่งนะแต่ไม่ว่าจะเคาะแค่ไหนเคาะยังไงก็ไม่มีใครขานตอบเลยทำยังไงดีล่ะสงสัยคืนนี้ต้องนอนนอกบ้านแน่ๆเลยหนู3ตัวค่อยๆบิดลูกบิดกระดอุ๊ยประตูบ้านเปิดได้ด้วยอ่ะเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าบ้านนี้บ้านใครก็ไม่รู้ขอค้างสักคืนหนึ่งเจ้าของคงไม่ว่าอะไรหรอกสักคู่หนึ่งก็มีเสียงฝีเท้าดังอยู่ด้านนอกเสียงดังขนาดนี้จะใจร้ายไหมเนี่ย
2: คุณครูเบญจวรรณนำเทคนิคการอ่านหนังสือภาพจากกูรูมาใช้โดยคุณครูได้ใช้การเปิดหนังสือการอ่านเว้นวรรคออกเสียงให้ชัดเจนและกระตุ้นนักเรียนให้มีส่วนร่วมกับเรื่องที่คุณครูเล่าซึ่งเด็กๆก็สนุกสนานและมีส่วนร่วมในการพูดตามและตอบคำถามตลอดการเล่าของคุณครู
0: ก็คือเด็กๆสนใจในการที่จะตอบคำถามแล้วก็มีอยากมีส่วนร่วมในการทำท่าทางแล้วก็กิจกรรมร่วมกับคุณครูมากขึ้นนะคะดูเด็กๆสนใจมากก๊อกนี่ก็จะเหมือนสังคมปัจจุบันนี้ค่ะก็คือว่าจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็สอนให้เด็กๆมีน้ำใจเด็กก็จะดูจากในนิทานแล้วก็ดูว่าคนไหนที่ควรจะเปิดรับหรือไม่เปิดรับอย่างคุณหมีอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าคุณหมีมีความใจดีแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆทุกคนค่ะ
3: กระหนูกกระต่ายกันหนู
4: หนู
3: กระต่ายและคุณหมีคุณครูพูดแล้วก็สนุกแล้วก็ทำตาม
4: ก็ขอครั้งคืนหนึ่งนะ
5: มีห่านตัวหนึ่งหน้าบึ้งหน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดทั้งวันแต่ห่านตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงเพลงอะไรคะ
6: อีเล้ง
5: เค้งโค้งไปอ่านหนังสือเขาลือคนาเที่ยวสุดสัปดาห์เชิญมาเมืองใหญ่เจ้าห่านอยากไปส่งเสียงเป็นเพลง
6: อ
5: ี
6: เล
5: ้
6: ง
5: เค้งโค้งหน้านี้นักเรียนดูเจ้าห่านกำลังเดินอยู่นั้นเดินเที่ยวอยู่ก็มีใครมา
7: เจ้าลิง
5: มันทำอะไรคะ
7: แย่ง
5: กล้องไปเจ้าห่านรู้สึกเป็นยังไง
7: ตกใจ
5: หมดเลยก็ร้องเป็นเพลงอะไรอีกคะเข่งโค้งอีก
2: ทางด้านคุณครูลำยวงก็ได้นำเทคนิคการอ่านหนังสือภาพมาใช้กับนักเรียนเช่นกันซึ่งนำมาส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาโดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการพูดตามเนื้อเรื่องไปกับนิทานขณะที่คุณครูเล่า
5: เทคนิคการใช้หนังสือภาพนะคะข้อดีก็คือเด็กได้เห็นภาพเด็กก็จะสนใจในการที่เราเล่าเรื่องแล้วมันมีภาพประกอบเนี่ยเด็กก็จะสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังมากดีกว่ากับที่เราเล่าโดยที่ไม่มีภาพประกอบนะคะเราควรอ่านเสียงปกติไม่ทำเสียงต่างๆคือเราอ่านในเสียงปกติของเราแต่ให้อ่านให้ชัดเจนวรรคตอนให้ถูกต้องเด็กก็จะตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจค่ะ
4: อีเลนเคียงคุ้งคุ้งคุ้งให้ฟังหนูก็ชอบฟังกับเพื่อน
8: ชอบนิทานเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังมีหมาป่า
6: มีฮิปโปมียีราฟ
7: เดินในสนุกกว่าเดิมแล้วก็หนูอยากอ่านจำมั่มแข่งขันวิ่งลงคะแนนจำมั่มบอกว่าไม่เอานะครับแม่ไม่เอาครับ
8: ทีนี้เรามาดูต่อให้จบแล้วก็สังเกตให้มากขึ้นว่า

0: นะครับชาติหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของหัวขโมยแมวน้อยไม่ชอบหัวขโมยเลยหัวขโมยพาแมวน้อยเดินย่องเหมือนแมวไปทั่วเมืองมืดๆหัวขโมยจะเข้าไปขโมยของเฉพาะบ้านที่มีหมาระหว่างที่หมามัวแต่เห่าแมวน้อยหัวขโมยก็งัดกุญแจเปิดหีบสมบัติวันหนึ่งแมวน้อยถูกหมากัดตายในเรื่องของการควบคุมหนังสือเราเห็นอะไรคุณครูคิดว่าอะไรเป็นตัวกำหนดให้ผมต้องขยับหรือว่าต้องเคลื่อนไหวหนังสือ
1: บทบาทของเรื่อง
0: เวลาเราฟังเวลาเราอ่านเราก็จะรู้สึกได้ว่าพอถึงตอนนี้ปุ๊บหนังสือมันน่าจะเคลื่อนไหวไปในทางไหนบ้างนะครับหนังสือภาพเนี่ยนอกจากแสดงภาพแล้วเนี่ยหนังสือจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเนื้อหาขึ้นอยู่กับภาษาแล้วหนังสือเคลื่อนไหวไปอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยภาษาด้วยแล้วก็ภาพอีกต่างหากคุณครูลองเปิดแล้วก็ถือหนังสือแบบนี้ทุกคนลองถือหนังสือแบบนี้ก่อนจะรู้สึกว่าจะถือถนัดไหมครับความเป็นปกแข็งใช่ไหมครับคุณครูลองดูว่าเราจะถือหนังสือแบบไหนได้บ้างบางคนอาจจะจับแบบนี้ถนัดบางคนอาจจะถือแบบนี้มีเพื่อนผมบางคนถือหนังสือเหมือนโหนรถเมย์แต่ถ้าถนัดก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือการเปิดถือหนังสือก่อนที่จะทำไมเปิดฉะนั้นวิธีการถือหนังสือจะต้องนิ่งถึงแม้ว่าจะเคลื่อนไหวแต่ก็ต้องเคลื่อนไหวแบบมีระนาบไม่ใช่เคลื่อนไหวแบบสเปะสปะหนังสือเวลาอยู่ในมือของเราอยู่ในมือของคุณครูเนี่ยต้องเป็นวัตถุที่สง่างามนะไม่ใช่กิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนะพอถือเสร็จแล้วลองเปิดดูสิครับลองเปิดพอเปิดปุ๊บเราจะถือหนังสือตรงไหนเวลาเราเปิดหนังสือแล้วเราจะถือตำแหน่งไหนครับแล้วพอเวลาเราเปิดเราก็เอาแนบข้อหาตัวแล้วก็เปิดแล้วก็เอาคืนตำแหน่งเดิมก็ได้นะแต่บางครั้งเราอาจจะมีวิธีการแอบเปิดแบบนี้อ่านไปแล้วอีกมือหนึ่งเราก็ทำงานไปฉะนั้นหนังสือเนี่ยก็จะเป็นอะไรหลายๆอย่างตามแต่เรื่องเขากำหนดแต่มันจะต้องสอดคล้องกับอะไรนะทบทวนอีกทีนึง
2: เนื้อหา
0: เนื้อหาถ้อยคำแล้วอะไรอีกครับที่เด็กเห็น
2: ภาพ
0: รูปภาพแล้วก็ต้องพิจารณาทั้ง3ส่วนนี้ประกอบกันไปด้วย
3: นิทานเรื่องหัวผักกาดยักษ์โอ้หัวผักกาดยักษ์สีอะไรคะ
4: สีชมพู
3: มีคุณตาคนหนึ่งคุณตาคนนี้ปลูกหัวผักกาดไว้ใกล้บ้านแล้วก็บอกกับเจ้าหัวผักกาดว่าโตเร็วเป็นหัวผักกาดหวานหวานนะโอ้โหกลายเป็นหัวผักกาดยักษ์ใหญ่มากเลยคุณตาก็ดึงหัวผักกาดคุณตาดึงใช้มือทั้งสองข้างดึงเอ้าหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยหัวผักกาดไม่ยอมหลุดคุณตาจึงไปตามยายมาช่วยยายมาดึงตาตาดึงหัวผักกาดแล้วทั้งสองก็ช่วยกันดึงหัวผักกาดหุยเล่หุยอ้าวหุยเล่หุยหัวผักกาดก็ยังไม่ยอมหลุด
5: คุณครูประภัยนำเทคนิคการใช้หนังสือภาพประกอบการอ่านหนังสือภาพมาใช้กับนักเรียนโดยมีการขยับหนังสือภาพตามเนื้อเรื่องซึ่งทำให้นักเรียนสนุกสนานและมีส่วนร่วมกับสิ่งที่คุณครูเล่ามากขึ้นและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาและด้านร่างกายไปพร้อมกันอีกด้วย
3: หัวผักกาดหลุดแล้วตบมือให้คนเก่งหน่อยสิเห็นไหมการช่วยกันแล้วทำให้ของใหญ่ๆยักษ์สามารถหลุดออกมาได้เด็กๆมีอะไรก็ต้องช่วยกันถึงจะสำเร็จเหมือนเจ้าหัวผักกาดตอนแรกเราก็จะเล่าแบบธรรมดาคือไม่มีการเคลื่อนไหวของหนังสือแต่พอเราใช้หนังสือแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเนี้ยเด็กเขาก็จะสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้มีเด็กได้มีส่วน

0: ร่วมเช่นโยกตัวร่วมกับเราแล้วก็ทำท่าดึงหัวผักกาดกับเราแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็พอหลังจากฟังเสร็จเขาก็ไปทำท่าดึงเข้าแถวต่อกับเพื่อนอย่างที่จักเห็นมานะคะแล้วก็เขาก็ขณะที่นั่งทำงานระบายสีเขาก็จะร้องเพลงหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยประกอบไปด้วยซึ่งดูแล้วเขาได้จากหนังสือนิทานได้ความบันเทิงได้ความร่วมมือร่วมใจกันได้เยอะเลย
1: หัวผักกาดยักษ์ดึงไม่ออกแล้วดึงออกแล้วไม่ต้องให้เด็กๆกินแล้วมันไม่หลุด
2: ผักกาดยักษ
3: ์ดึงแล้วก็ดึงไม่ออกหุยเล่หุยเล่ดึงผักกาดแล้วผักกาดมันจะหลุดแล้วตาดึงคนเดียวไม่ดังดึงสองคนแมวหมาแล้วหนูแล้วมันจะดึงออกมาได้มันตัวใหญ
4: ่หลังจากที่คุณครูได้ดูวิธีการเล่านิทานอ่านหนังสือให้คุณครูฟังแล้วคุณครูก็จะได้นำไปใช้เล่าและอ่านให้เด็กฟังอย่างมีชีวิตชีวาทีนี้เราลองมาช่วยกันสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าถ้าเราเล่าถ้าเราอ่านประสาทสัมผัสอะไรที่เด็กๆ เนี่ยในตัวเด็กเนี่ยจะทำงานขึ้นเป็นอย่างแรกครับ
5: หู
4: ใช่ไหมครับเด็กๆจะได้ยินเสียงก่อนเลยถึงแม้ว่าบางคนอาจจะนั่งแบบไม่สนใจใช่ไหมครับไม่ได้มองดูว่าครูหยิบอะไรขึ้นมาจะเล่าจะอ่านอะไรแต่หูเขาต้องได้ยินได้ยินก่อนเป็นอันดับแรกเลยพอได้ยินปุ๊บเขาทำไมต่อไปครับ
5: คิด
4: สมองก็จะคิดแล้วก็จินตนาการแล้วก็คิดเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับพอสมองคิดเอ๊ะสนุกหรือไม่สนุกเอ๊ะเรื่องเป็นยังไงนะเด็กก็จะทำไมเริ่มหันมาหาเราพอหันมาดูปุ๊บอะไรทำงานต่อไปประสาทสัมผัสสายตาใช่ไหมครับเด็กก็จะใช้สายตาเก็บประสบการณ์แยกแยะนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนั้นเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทางตาเพื่อการอ่านแล้วต่อไปอาจจะส่งผลไปถึงปากเริ่มมีการโต้ตอบปากก็ทำงานนะครับแล้วพอเล่านิทานจบปุ๊บเราให้เด็กวาดรูปอะไรทำงานต่อไปครับ
5: มือ
4: ทำงานและสุดท้ายเลยนะครับไม่ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่ไม่ว่าเด็กจะอยู่กับเราหรืออยู่กับเพื่อนๆในบรรยากาศของการที่เขาได้ฟังนิทานได้ดูหนังสือภาพเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยคือครูคนแรกของลูกแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากที่สุดตามหลักการของจอร์จมอริสันนะคะเขาแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น4ลักษณะอย่างแรกคือการมีส่วนร่วมแบบ task approach ก็คือการมีส่วนร่วมแบบทำงานอันนี้เนี่ยผู้ปกครองก็จะเข้ามาทำงานกับโรงเรียนเป็นจ็อบๆไปเช่นเข้ามาเป็นอาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการดูแลเด็กมาเป็นวิทยากรอันที่2ก็คือการมีส่วนร่วมแบบกระบวนการคือ process approach เป็นการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมวางแผนตัดสินใจนะคะในการดำเนินการต่างๆในกิจกรรมนะคะส่วนอันดับที่3เป็นเรื่องของ developmental approach คือการมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราพัฒนาผู้ปกครองทั้งในเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะที่จะช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปกลับไปทำงานกับเด็กหรือไปช่วยพัฒนาลูกต่อได้ส่วนสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์คือ comprehensive approach ก็คือการที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ให้ผู้ปกครองเข้ามาตัดสินใจแบบมีกระบวนแบบกระบวนการเข้ามาทำงานแล้วก็พัฒนาผู้ปกครองไปด้วยตรงนี้ทำให้เขาเห็นภาพทั้งหมดและเขาก็จะกลับไปพัฒนาลูกเขาได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เต็มที่

0: กิจกรรมเที่ยวนาครูธานีถือเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ครบทุกกระบวนการโดยแนวคิดของการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กในทุกๆด้านตามวิถีของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
1: กิจกรรมนี้เราจะแบ่งการมีส่วนร่วมทั้งหมดออกเป็น3ระยะระยะแรกเนี่ยเป็นระยะที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนถ้าเชื่อมกับตัวกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือในเรื่องของ process approach
2: วัตถุประสงค์ในการเชิญมาในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราน่าจะมารับทราบร่วมกันว่าในแต่ละกิจกรรมที่เราจัดให้ลูกผู้ปกครองเราเองเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการสอนเขาในประเด็นไหนบ้างจริงๆแล้วจะเป็นเหมือนคนที่โยนไอเดียไปว่าประมาณกิจกรรมนี้เราสามารถมีบทบาทอย่างไรได้บ้างแต่จริงเราจะรู้อยู่ค่อนข้างจะครอบคลุมว่าผู้ปกครองต้องทำอะไรแค่ไหนนะครับแต่ด้วยการที่เราอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเนี่ยบางไอเดียมันควรจะมาจากความคิดของเขานะครับเราก็เหมือนตั้งตุ๊กตาเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ให้เขาลองเสนอต่อยอดมาอาจจะลองแบ่งปันกันนิดนึงว่าถ้าเกิดเราจะสรุปพวกนี้ไปบอกให้ผู้ปกครองในการเป็นแนวปฏิบัติเพราะว่าจริงๆบทบาทผู้ปกครองเนี่ยวันนั้นจะต้องอยู่กับลูกแล้วก็จะต้องพาลูกทำกิจกรรมแล้วก็คงจะต้องใช้จังหวะนี้ในการสอนเขาไปด้วยครับ
3: อย่างเรื่องคุกกี้ก็อาจจะสอนเด็กได้นะคะอาจจะสอนให้เด็กรู้จักส่วนประกอบที่นำมาทำอาหารอาจจะแตกต่างไปจากของที่เคยเห็นที่บ้านเรื่องของประเภทของผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะมีประเด็นเรื่องการยอมรับความสามารถนะครับไม่ทราบตรงนี้คุณแม่มองว่ายังไงบ้าง
4: อย่างของปันนะคะที่ไปครั้งแรกเขาก็บอกว่าเขากลัวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไอ้ความยอมรับความสามารถอ่ะบางทีมันต้องยอมรับความยังไม่สามารถของเขาด้วยนะขณะนั้นด้วยเหมือนกัน
1: เมื่อเราจบระยะที่1 นะคะที่จะให้ผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนเราก็เข้าสู่ระยะที่2ก็คือให้ผู้ปกครองได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกับลูกมันจะไปอยู่ในส่วนของการที่มอบหมายงานในเรื่องของ task approach ก็คือว่าให้ผู้ปกครองเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็สอนลูกในขณะที่มีการจัดกิจกรรมต่าง
5: ๆนะคะคุณธนีจะย้ำกับครูแอนกับครูทุกท่านที่มาอยู่เสมอว่าเวลาเรามาตรงนี้เนี่ยเราอำนวยโรงเรียนและครูธนีอำนวยความสะดวกทุกอย่างเรียบร้อยจัดเตรียมกิจกรรมประสานงานเตรียมแผนการไว้เรียบร้อยแล้วขอความร่วมมืออย่างเดียวก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมร่วมไปกับลูกเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วก็สอนเขาเมื่ออย่างที่เขาติดขัดและทำไม่ได้บางทีก็อาจจะท้อหรือถ้าเขาเก่งก็ชมเพื่อให้เขามีกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จนะคะ
2: จริงๆประโยชน์เนี่ยเราต้องแยกเป็น2 อย่างนะคือประโยชน์สำหรับผู้ปกครองกับประโยชน์ที่เกิดกับตัวเด็กเองสำหรับเด็กๆเนี่ยอาจจะไล่เป็นกิจกรรมไปเลยนะคะเราก็จะไปดูเรื่องของวิถีชีวิตชาวนา
6: เวลาที่เราจะสีข้าวนะครับเพื่อให้ได้ข้าวสารนะครับหรือว่าข้าวกล้องเนี่ยนะครับเอาไปหุงรับประทานเนี่ยนะครับเราก็จะมาที่โรงสีข้าวแห่งนี้นะครับก่อนสีต้องฟาดนะครับให้เมล็ดข้าวที่อยู่ในรวงเนี่ยนะครับหลุดออกมาก่อนนะครับก็ไหลนะครับ
2: กระบวนการเกิดข้าวกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความซึมซับในเรื่องของคุณค่าของข้าวกับอาชีพชาวนานะครับกิจกรรมจับแมลงเมื่อเด็กจับเสร็จจะต้องปล่อยเข้าไปในกล่องแล้วก็สังเกตเมื่อดูเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเมตตา
7: ช่วยกันปล่อย
8: ผมก็ทำน้ำ
7: ไปเลย
6: ไม่เป็นไรลูกแมลงนี้ไม่อันตราย
2: เรื่องของการทำอาหารตรงนี้ค่อนข้างจริงๆเรื่องการทำอาหารกับเด็กปฐมวัยก็จะชัดเจนเรื่องของคอนเซ็ปต์ของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสถานะของไอศกรีมจากที่เป็นของเหลวเมื่อเราขย่าไปสักแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอศกรีมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การไม่ว่าจะเป็นการทอดไข่เจียวการใช้ความร้อนการตวงวัดปริมาตรการตักน้ำปลาใส่เครื่องปรุงต่างๆในอาหารนี่ก็คือคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็การกะประมาณแรงที่เราจะโม่แป้งการตำส้มตำอย่างเงี้ยพวกนี้มันได้กระบวนการขึ้นมากิจกรรมแอดเวนเจอร์พวกปีนป่ายนะครับจะได้มากเลยในเรื่องของความมั่นใจ
9: เที่ยวเล่น

0: สำเร็จแล้วโอ้ย
1: จับให้แม่
2: ไปได้แค่ไหนดู
3: น้องไปก่อน
4: ทีนี้ประโยชน์สำหรับผู้ปกครองเนี่ยมันจะเกิดเป็นภาพรวมคือหนึ่งเขาเห็นลูกเขาว่าเวลาลูกเขาที่ไม่ได้อยู่กับที่บ้านเนี่ยแล้วเวลามาอยู่กับสังคมใหญ่ๆลูกก็เป็นอย่างไรประโยชน์อันที่สองที่เกิดกับผู้ปกครองคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดกิจกรรมให้เขาเห็นว่าจริงๆการจัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันควรจะทวนซ้ำย้ำบ่อยๆนะครับอันที่สามคือผู้ปกครองเห็นแบบอย่างของผู้ปกครองอื่นที่เขาใช้วิธีการดูแลลูกใช้คำถามกับลูกใส่ใจกับลูกยังไง
1: เป็นไงอันนี้อันเดิมก่อนตามมันเป็น
5: ใช่ก่อนตามเป็นยังไง
1: อ๋ออันนี้มีเหลืองๆแล้วขาวๆมีไหมอ่ะในนี้มีขาวๆไหม
5: แล้วขาวๆเป็นอะไร
1: ข้าวสารพอตามแล้วข้าวสารมันก็เลยออกมาแยกกับข้าวเปลือกไง
6: หลังจากที่เราจบกระบวนการในระยะที่2ระยะที่3เนี่ยก็จะเป็นระยะที่ให้ผู้ปกครองกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ้าเชื่อมไปสู่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยก็จะเป็นการมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาอยากจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกวันนั้นของเราเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงบ้าง
7: จะบอกว่าทุกครั้งที่เขาได้ไปเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นพัฒนาการในหลายๆเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เห็นครั้งนี้ชัดเนี่ยคือเรื่องการประเมินตัวเองของเด็กๆนะคะการตัดสินใจของตัวเอง
8: คือเหมือนสอนให้ลูกเนี่ยต้องรู้สึกอดทนรอคอยแบ่งปันเอื้อเฟื้อกับเพื่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเขาทำอยู่คนเดียวนะคะมันต้องเรียนในเพื่อนในกลุ่มให้แบ่งกันทำด้วย
9: ตรงนี้เราก็จะได้ความรู้ด้วยว่าการบทบาทของการเป็นคุณครูของลูกของเราเนี่ยที่ดีขึ้นที่พร้อมขึ้นเนี่ยเป็นยังไง
4: การจัดแบบมาสะท้อนคิดมันจะเป็นเหมือนข้อมูลที่มันยิ่งทำให้เรายิ่งเชื่อมั่นไปอีกว่านอกจากใบหน้าที่เราเห็นเขายิ้มแย้มในวันทำกิจกรรมจริงๆเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็เขาได้ให้ความรู้จากการจัดกิจกรรมของเราเนี่ยไปส่งผลให้มันเกิดกับเด็กจริงๆ
10: เมื่อโรงเรียนคุณครูพ่อแม่เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงและมองเห็นทิศทางในการพัฒนาเด็กตรงกันแล้วผลดีจะเกิดขึ้นต่อเด็กอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน
11: หลังจากไปมีกิจกรรม อย่างเช่นในรูปแบบนาครูธานีมากขึ้นเนี่ยมันสร้างความสนใจให้เด็กๆมากกว่าค่ะเด็กๆ ก็จะสนใจมากขึ้นว่านอกจากอันนี้มันมีอะไรก็ทำให้สามารถขยายความสนใจของลูกเนี่ยออกไปในรูปแบบอื่นๆได้มากขึ้น
10: ครอบครัวคุณแม่รินที่มีสมาชิกตัวน้อยคือน้องปอยและน้องปันถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับผลดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมบูรณ์กับทางโรงทุกวันนี้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กๆรอบด้านมากยิ่งขึ้นเช่นกิจกรรมการไปวัดพร้อมกันทั้งครอบครัว
11: ที่เราพาไปวัดเนี่ยมันก็คงเริ่มจากการทำบุญแบบง่ายๆการทำทานการรักษาศีลเราค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาก็จะได้มองกิจกรรมเหล่านี้ด้วยสายตาที่มีความสุขมากขึ้นเป็นมิตรมากขึ้น
10: และที่โรงเรียนปลายเทอมนี้เด็กๆชั้นอนุบาล3ห้องนี้จะต้องนำเสนอผลงานนิทรรศการจากโครงงานอักษรเบล
12: เด็กชั้นอนุบาล3ทุกคนน้องครูปอนจะวาดเรื่องอักษรเบลให้ฟังครับขอบคุณครับ
10: เราจะสามารถมองเห็นได้ว่าหลังจากกิจกรรมที่นาครูธานีเมื่อกลับมาสู่บทเรียนในห้องเรียนเด็กๆจะเกิดความมั่นใจที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นรู้จักการแบ่งหน้าที่กันทำเข้าใจและยอมรับความสามารถที่แตกต่างกันในระหว่างเพื่อน
12: เด็กๆอยากรู้วิธีอ่านอักษรเบลอักษรเบลอ่านเหมือนเราไหมอักษรเบลอ่านง่ายหรือยากเด็กๆอยากรู้อักษรเบลในชีวิตประจำวันอักษรเบลเกิดขึ้นในปีคศ1821โดยคุณปู่หลุยส์เบลชาวฝรั่งเศสก็เกิดมีสี่จุดอยู่ในตำแหน่งที่1 2 4 5ขอไข่มีสองจุดอยู่ในตำแหน่งที่1 3
13: ทั่วกอไก่มีสี่จุดครับ
12: ยมี1 2ครับหอนกฮูกมี1 2 3 4 5 6ครับ
10: ขณะเดียวกันผู้ปกครองคุณครูต่างก็เข้าใจและยอมรับในความสามารถตามพัฒนาการของเด็กทั้งหมดนี้ส่งผลให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจความสนุกและความสุขในการเรียน
12: ขอบคุณทุกท่านที่มาชมนิทรรศการอักษรเดียวของเด็กเด็กชั้นอนุบาล3วันนี้พวกเราตื่นเต้นและดีใจมากครับ
11: เราก็รู้สึกได้ว่าเขามีความเหมือนมั่นคงอะค่ะซึ่งตรงนี้แม้ว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาที่ว่าฉันมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยอบอุ่นเมื่ออยู่ที่นี่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลจากหลายๆกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทั้งทางโรงเรียนก็มีส่วนด้วยแล้วก็ทั้งในส่วนของผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนช่วยเติมเต็มบทบาทหน้าที่แต่ละอย่างเนี่ยให้ทางให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกมั่นคงภูมิใจอบอุ่นใจเมื่ออยู่ในโรงเรียนมากขึ้นด้วยค่ะเมื่อผู้ปกครองกับโรงเรียนมีส่วนร่วมกันเนี่ยแม้ว่าอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คืออย่างน้อยเราผู้ใหญ่เนี่ยมีความเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ลูกเราต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรแล้วเมื่อเรารู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะพัฒนาไปได้ถูกต้องฉะนั้นทั้งผู้ปกครองและก็โรงเรียนเนี่ยก็จะมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันเพื่อจะพัฒนาลูกของเรา
6: การพัฒนาเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากถ้าเราทำตามลำพังเนาะโดยไม่ดึงผู้ปกครองที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยไม่ดึงไม่เปิดโอกาสเขาเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียดายโอกาสมากเลยการที่เราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เรานะคะครูหรือโรงเรียนเองเนี่ยมีพลังเป็นการประสานพลังที่มากขึ้นในการทำงานกับเด็กแล้วก็จะช่วยให้การทำงานหรือการจัดการศึกษาของเราเนี่ยเป็นไปประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กตามที่เรามุ่งหวังไว้นะคะ

0: เด็กนั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวโรงเรียนสังคมและโลกเขามีหน้าที่ที่จะต้องฝึกเรียนรู้พัฒนาตนไปสู่การที่จะดูแลตัวเองดูแลสิ่งของรอบตัวของเขาประเด็นวิกฤตของโลกตอนนี้อยู่ที่ไหนแน่นอนโลกร้อนหรือธรรมชาติส่วนเรื่องพุทธนี่แน่นอนกระแสสังคมก็เรียกร้องสร้างเด็กให้เป็นคนดีกับสังคมและแยกแยะให้ถูกคุณกับโทษอันนี้มันก็น่าจะมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างเด็กและมองไปยาวครูคือคนที่สำคัญมากโลกของธรรมชาติก็ตามโลกของพุทธหรือคุณธรรมนั้นคุณครูเริ่มก่อน
1: ดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนนี้คุณครูที่โรงเรียนสยามสามไตรทุกคนจึงเข้าสู่การอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามแนววิถีธรรมชาติและวิถีพุทธโดยเริ่มต้นจากการเดินทางเข้าสู่ป่าเพื่อศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติของจริง
2: ส่วนหนึ่งสิ่งที่คุณครูต้องการก็คือเรื่องของสื่อการเรียนการสอนการเข้าสู่ธรรมชาติเขาจะสามารถเอาอะไรที่จะมาถ่ายทอดลงกับเด็กได้บ้างไปครั้งนี้เราก็เลยวางแผนว่าให้คุณครูเนี่ยได้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากความถนัดของตัวเองเหมือนกับหาตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากจะทำอะไรตั้งแต่ขั้นแรก
1: ในการศึกษาธรรมชาติครั้งนี้คุณครูปฐมวัยทุกคนจะต้องเลือกบทบาทเพื่อศึกษาตามความถนัดของตัวเองใน4รูปแบบคือศึกษาในรูปแบบของนักบันทึกนักวาดภาพนักสารคดีหรือนักโคลงฉันท์กาพย์กลอนภายใต้การนำกิจกรรมของอาจารย์วัชระอยู่สวัสดิ์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางธรรมชาติ
3: ปัญหาที่เราเห็นว่ามีปัญหากับการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของคุณครูกับเด็กเนี่ยปัญหาโดยตรงก็คือคุณครูกลัวที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องธรรมชาตินะเป็นระบบที่ครูโรงเรียนไหนก็จะมักจะกลัวเหมือนกันว่าตัวเองไม่มีความรู้จะสอนได้ไงนะจะไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้ไม่มีความรู้เรื่องดินน้ำลมไฟเลยรู้ก็แต่บทเรียนที่เขาจะสอนในอาชีพนะคนไม่รู้ก็จะกลัวไปก่อนพอกลัวเนี่ยทำให้เขาไม่อยากจะสอนนะการไม่อยากสอนก็ทำให้ระบบมันติดขัดไปหมดนะแต่ว่าถ้าเราไปสร้างใหม่ให้คุณครูเป็นคนอยากสอนเรื่องนี้เลยให้เข้าใจเองให้รักเองด้วยแล้วก็จะมาสอนเนี่ยเราก็ถึงว่าต้องมีเวลาให้คุณครูเข้ามาเอาความรู้มาความรักและความเข้าใจธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เท่าที่เขามีเวลาในการมาครั้งนี้เนี่ยเราก็เลือกที่จะมาทางด้านฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก
4: ขอเตือนว่าร้อนมากนะครับถ้าเต็มหมวกเหมือกให้เต็มที่นะครับทางเดินเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ขึ้นไประหว่างทางเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องของพันไม้กับระบบก็คือตัวพื้นทรายที่เป็นภูเขาขึ้นมานี่นะครับ
3: ภูเขาทรายที่บางเบิดนี่นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะโอ้ร้อนจะตายทำไมไปดูอะไรตรงนี้ภูเขาก็เตี้ยๆต้นไม้ก็ไม่เห็นสวยแต่ถ้าเข้าใจลึกซึ้งว่ากว่าพื้นที่ตรงนี้จะเขาทรายขนาดใหญ่เนี่ยฮะสูงตั้ง 40-50 เมตรได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย
4: เนี่ยเรามาดูระยะที่เกิดการขึ้นลงของน้ำทะเล2ครั้งทำให้เกิดหาดทรายเนี่ยดูซิว่าทฤษฎีนี้เหมาะกับภูมิประเทศจริงๆได้หรือเปล่าช่วงที่น้ำท่วม 8,200 ปีที่แล้วเป็นยุคที่น้ำท่วมเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางเรามากที่สุดเนี่ยตอนนั้นก็จะท่วมสูงสุดก็ประมาณแค่10เมตรเท่านั้นนะฮะนี่ตามที่เขาให้ข้อมูลมาในการดูเรื่องธรณีวิทยานะ
5: คือมันท่วมคือท่วมตรงนี้เลยมิดไปเลยแล้วก็ลดลงไปมันก็เลยกลายเป็นเนินทรายแบบนี
4: ้คือตามที่เขาวัดกันแล้วเนี่ยนะฮะพื้นที่เมื่อ 8,200 ปีเนี่ยเป็นปีที่ยังกระดายัสเนี่ยนะฮะมันร้อนมากจนน้ำแข็งเนี่ยในขั้วโลกละลายไปแล้วก็ท่วมพื้นที่ที่เป็นที่ราบอย่างเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดแต่ว่าสูงไม่เกิน10เมตรที่เขาบันทึกเอาไว้นะ
3: มันมีป่าอยู่ด้วยมันมีป่าชายหาดมันมีต้นไม้ที่อยู่ในระบบชายหาดขึ้นมาเป็นป่าครอบคลุมพื้นที่เนี่ยอะไรทำให้ภูเขาทรายกับไม้ชายหาดมาอยู่รวมกันได้นะที่นี
4: ้ระบบป่าในแซนดูเนี่ยไม่มีทางที่ต้นไม้ใหญ่โตแบบในป่าดิบชื้นจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นไม้กลุ่มที่มีรากฝอยหนาแน่นพวกนี้จะลึกมากแต่ลึกด้วยฝอยนะฮะไม่ได้ลึกด้วยรากใหญ่ๆเนี่ย
3: หรือแม้แต่การที่เราลองขุดผิวทรายออกไปที่รากต้นไม้จนกระทั่งเจอรากไม้นะแล้วก็เจอความชุ่มชื้นของทรายแค่ไม่กี่นิ้วก็จะเห็นว่าใต้ผิวทรายที่ดูแห้งแล้วอย่างเงี้ยจะมีความชื้นอยู่ได้ยังไงบ้าง
4: พี่ใครสงสัยว่าพื้นที่ร้อนอยู่ได้ไงลงไปเนี่ยฟุตเดียวนะครับมันจะเย็นเลยเป็นที่ชุ่มชื้นเลยเนี่ย สังเกตตายนี่ก็ได้นะเนี่ยลึกแค่ 3-4 นิ้วทรายเปียกแล้วใช่มั้ย
5: ความชื้นนี่มาจากไหนครับในพื้นน้ำ
4: ก็คือการกักเก็บน้ำในตอนกลางคืนเนี่ยน้ำบ้านเราเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงนะฮะเราเห็นเป็นประเทศแห้งๆแถวนี้ความชื้นสัมพัทธ์บ้านเราหรือขนาดตรงนี้ก็ไม่น่าต่ำกว่า 70% แล้ว
3: เริ่มดูไม้อิงอาศัยไปก่อนแล้วไม้เลื้อยด้วยใหญ่ไหมครับภูด่าง
6: พื้นที่ชุมน้ำของคันธุรีที่เราจะอยากพาคุณไปดูเนี่ยมันเป็นระบบที่เล็กๆน้ำขังในพื้นที่ที่จำกัดอยู่ทำให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำทำไมต้นไม้ถึงออกแบบรากให้เกิดความค้ำยันที่ขนาดที่เขาอยู่ในน้ำได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็มีพันไม้อะไรบ้างที่ประกอบกันอยู่ตรงนั้นประเภทต้นไม้อะไรที่เกื้อให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำได้ตลอด
4: ให้ดูระบบก็ได้ว่าทำไมเขาถึงต่ายขึ้นไปได้นะเพราะว่าเขาออกแบบให้รากเขาเนี่ยมีฟองน้ำเป็นเหมือนฟองน้ำนะฮะแล้วก็ยัดฟองน้ำเนี่ยเข้าไปในรอยที่แยกของต้นไม้นะฮะใส่น้ำเข้าไปเต็มที่ฟองน้ำก็จะพองใช่ไหมแล้วก็ดูดน้ำออกอีกครั้งหนึ่งให้พื้นผิวของเขาเนี่ยอัดเข้าไปในร่องของรอยแตกนี่แล้วนะฮะพอดูดน้ำออกไปรากที่เคยมีน้ำชุ่มๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นของแข็งขึ้นแต่ละข้อต่อเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มรากที่ใช้ยึดเกาะนะทำงาน2 อย่างคือ1ทำงานยึดเกาะ2ก็พยายามหาความชื้นหรืออาหารกินเข้าไปด้วยนะแล้วเขาก็จะสามารถตายเรื่อยๆนี่คือระบบอันนึงซึ่งไม้เลื้อยออกแบบให้มาทำงานแบบนี
6: ้แล้วก็จะมีสัตว์หรือแมลงบางที่จะอยู่ตรงนั้นทำไมเขาถึงต้องอยู่ตรงนั้นทำไมเขาถึงต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะฮะมันสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเขาเอง
4: ไม้เลื้อยนะกลุ่มแมลงสาบไปใช้ใบกับลำต้นเนี่ยเป็นตัวเกาะด้วยอันนี้มีสังเกตบางคนจะไม่รู้จักไอ้ลายเนี่ยเขาเรียกว่า
7: ลาย
4: เคนเป็นสิ่งมีชีวิตดังไหนมั่งสาลายนะกับลามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะมาใช้คือภาษาล่างเป็นล่างเดียวกันร่างกายเขาที่อยู่ด้วยกันอีกคนหาอาหารให้อีกคนให้ความชื้นเลยมาชอบอยู่ด้วยกัน

0: กนกนาลีหรือเซเล็กเจเนล่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยผัดใบที่ภาคใต้ให้เห็นความสมบูรณ์ว่าต้นก็สามารถสูงได้แล้วก็แตกกิ่งก้านออกมาเยอะมากอายุก็ประมาณ200กว่าล้านปีนะฮะญาติเขานะไม่ใช่ตัวนี้ป่าพระโต้นเนี่ยอยากให้ครูเห็นความสำคัญว่าประเทศเราเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฮะปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อปีเนี่ยหลายพันมิลลิเมตรต่อปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ที่น้ำฝนตกประมาณ8เดือนนะแล้วป่าเกิดอะไรขึ้นกับป่ามีพันไม้อะไรที่ชอบความชื้นๆขนาดนั้นบ้างหวายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของป่าดิบชื้นนี่คือแส้แส้หวายถ้าดึงตึ้งติดเลยน้ำเนี่ยแข็งแล้วก็ล็อกด้วยภายหลังแข็งมันก็ติดเกือบกว่า
1: อาจารย์ครับนกกินปลีคือจะทำรังลักษณะอย่างนี้เหมือนกันทุกชนิดเลยหรือเปล่าม
0: ันต่างกันที่อะไรนะ
2: ขนาดกับวิธีการสร้างนิดหน่อย
0: บางครั้งเขาจะเอาไอ้ใยแมงมุมใยแมงมุมมาพันนะฮะใยมุมมาพันแล้วก็เอาตัวอย่างต่างเสียบเข้าไปอันนี้ใกล้ๆย่านนิพพานเนี่ยกำลังพันเลยก้านดำหลังเงินเนี่ยชนิดนี้กลุ่มของแฟมิลี่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์ด้วยนะตัวนั้น
3: การที่เราได้มานะคะอย่างนึงก็คือเราได้มาเปิดโลกกระทัดของตัวเราเองพอได้มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าธรรมชาติให้ความรู้กับเราค่อนข้างเยอะถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นครูของเราอีกคนนึงก็ว่าได้ค่ะ
4: สิ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือการที่ได้เข้ามาอยู่กับป่าสำคัญที่สุดก็คือเราจะอยู่ร่วมยังไงที่เราจะอยู่ได้อย่างมองเห็นคุณค่าของเขาอยู่ร่วมกับเขาโดยที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายแต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้แล้วก็อยู่กันอย่างเกื้อกูลอันนี้คือสิ่งสำคัญมากกว่าสำหรับการที่เราจะเอาไปถ่ายทอดกับเด็กแล้วก็ให้เด็กเกิดความประทับใจหรือแรงจูงใจอะไรก็ได้ที่จะรู้สึกว่าธรรมชาติรอบตัวเนี่ยสำคัญกับตัวเขาแล้วก็จริงๆแล้วเขาเนี่ยก็อยู่กับธรรมชาติได
5: ้และเมื่อคุณครูเดินป่าศึกษาธรรมชาติกันเรียบร้อยแล้วคุณครูทุกคนจะต้องรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ได้รับนำมาประมวลและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานตามบทบาทความถนัดที่ตนเองได้เลือกไว้ตั้งแต่ต้น
6: ถ้าครูไปฟังอย่างเดียวหรือครูไปเก็บข้อมูลอย่างเดียวเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวครูเองเนี่ยมีความเข้าใจหรือเกิดความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราจึงต้องจัดให้ครูเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานก็จะเกิดสื่อที่เป็นในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของภาษาในรูปแบบของศิลปะในรูปแบบของในด้านอื่นๆตามความถนัดของตัวคุณครูนะคะ
7: เช้านี้อากาศสดใสเสียงไก่ขันให้กุ๋งกิ๋งตื่นนอนกุ๋งกิ๋งลุกขึ้นพับผ้าล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันนี้ต้องออกเดินทางศึกษาธรรมชาติ4วัน3คืนไปกับเพื่อนๆคุณครูอู้หูอู้หูตื่นเต้นจังเลย
8: ระหว่างที่อากาศร้อนจัดทุกคนก็ชมดิฉันก็พยายามวาดตามไปนี่นะคะแซนดูนก็ได้มาประมาณใครไม่เคยไปก็มาดูนี่นะคะนี่คือรากของอะไรคะ
9: เดินน้ำ
8: มองกันออกจากการบันทึกเนี่ยทำให้นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งหัวใจของหนังเขาบอกว่าเขาจะทำการคุ้มครองโลกเขาก็เลยจะทำลายมนุษย์เราเนี่ยบางทีเอาขนสัตว์หรือเอาอะไรมาใช้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนอกจากความชอบหรือว่าบำรุงกิเลสเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะไปบอกว่าทำยังไงให้อย่าบำรุงกิเลสมากเกินไปนะเราอาจจะมีบ้างแต่ว่าอย่ามากเกินไป
10: ที่ภูเขาทรายแซนดูนพอมาถึงปุ๊บได้อย่างนี้ค่ะหนึ่งในสยามเนินทรายงามที่ชุมพรกองทรายดอนลูกใหญ่หน้ากังขาทรายเม็ดเล็กเรียกทรายแป้งสะอาดตาหยิบขึ้นมาเนียนละเอียดดังฝุ่นผงสาเหตุใดใหญ่จึงสร้างได้อย่างนี้หรือเป็นที่พายุใหญ่หอบพัดพาเป็นเวลาหลายล้านปีสั่งสมมาโอ้ดังว่าช่างงานศิลป์ประดิษฐ์เอง
11: ครูไปเก็บสิ่งที่ดีมาเอาไว้ในตัวเองแล้วก็จะเข้ามาสู่ใจของเขาครูได้สร้างตนเป็นนักสำรวจนักสารคดีนักเล่านิทานนักแต่งกลอนเพราะแรงบันดาลใจสูงสิ่งเหล่านี้เป็นการวิถีของการสร้างครูที่ดีที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: ในการให้ครูมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเนี่ย ผมคิดว่ามีส่วนสำคัญในการสอนเด็กผสมวัยอย่างยิ่งนะฮะผมเชื่ออย่างมากเลยว่าธรรมชาติองค์ใหญ่หรือองค์รวมเลยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ได้โดยตรงเวลาพาคนใดก็ได้ที่เข้ามาในธรรมชาติเนี่ยมักจะเปลี่ยนอารมณ์เขาได้ง่ายๆเลยนะเขาจะค่อยๆอ่อนโยนขึ้นแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดความอ่อนโยนเนี่ยไปสู่เด็กปฐมวัยได้อย่างดีนะแล้วพอเด็กได้ยินสิ่งที่คุณครูพูดออกมาได้ด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักเนี่ยมันก็จะเข้าไปในใจของเด็กๆได้เขาจะประทับใจแล้วก็สามารถจะรักได้โดยยังไม่ต้องพาเข้ามาในป่าเองก็ได้แล้วเด็กๆจะชื่นชอบตามที่คุณครูเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาเขาชอบด้วยใจเองเนี่ยการถ่ายทอดมันก็จะสมบูรณ์มากจิตใจก็จะอ่อนหวานแล้วเด็กก็จะได้รับตรงนั้นไปด้วย
5: แม้การเดินป่าศึกษาธรรมชาติครั้งนี้จะจบลงแล้วแต่ภารกิจของเหล่าคุณครูทุกคนยังไม่เสร็จสิ้นจากนี้ไปคุณครูปฐมวัยทุกคนจะเริ่มเข้าสู่การศึกษาและพัฒนาตนเองตามวิถีพุทธติดตามกันได้ในการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้ให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
5: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
5: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: คร
4: ับ ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
4: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนาม

0: ตามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
5: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
0: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: ไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบครับ
7: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกัน จำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลัง2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญ

อันมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพ
สำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกัน

กับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: น้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
1: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
2: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ะขาดไปคนนึงนี
3: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
4: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
1: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
4: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
2: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
3: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
1: เอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
3: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
1: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
4: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
2: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
1: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
0: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบกันบ้าง
1: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
2: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
3: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกะ
4: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
3: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
1: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
2: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
3: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
4: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อน
0: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
1: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์ บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
2: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
4: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
3: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
0: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข
5: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเอง เมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรัฐบาลโรงเรียนเล็กๆที่พลิกชีวิตของชนกลุ่มน้อยจากการและติดสารเสพติดเพื่อดำรงชีวิตแทนการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาคริสต์และจะใช้ไก่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน
1: ที่สาเหตุที่ตั้งโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าปัญหาแรกก็คือยาเสพติดครับทำให้แถวนี้ทั้งหมดเลยครับเห็นดอยขนาดนี้ครับถางหมดเลยครับคือปกติเขาก็เมื่อก่อนเขาก็กลัวอยู่แล้วครับตชด.เนี่ยมาปุ๊บอาจจะมาจับเพราะว่าปกติเขาก็ปลูกฝิ่นอะไรอยู่แล้วครับแต่ตอนสุดท้ายไม่ใช่จับอย่างเดียวครับมาให้ความรู้กับลูกๆเขาก็มีส่วนร่วม
2: ก็อยากจะถามนักเรียนที่บ้านอ่ะทางบ้านนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง
3: เลี้ยงไก่ครับ
2: เลี้ยงไก่ใช่ไหมการเลี้ยงไก่เนี่ยสำหรับแต่ละหมู่บ้านจะเลี้ยงไม่เหมือนกันบ้านเราเลี้ยงด้วยวิธีใดบ้าง
3: เลี้ยงบนต้นไม้คร
2: ับ บนต้นไม
3: ้เลี้ยงบน
4: ขาขาไม
2: ้
4: คร
2: ับ ใช้อะไรขัง กรงเอากรงใช่ไหมกรงกรงนี่ใช้อะไรทำ
3: ไม้ไผ่
2: ไม้ไผ่ใช่ไหมกรงใช่ไหมทำไม้ไผ่เอาเมื่อกี้มีต้นไม้กับบนดินแล้วเมื่อกี้พนิดบอกว่าขางไว้ในกรงเป็นสุ่มไก่เป็นไม้ไผ่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: สามอย่างนี้อันไหนจะรอดตายมากกว่ากัน
5: สุ่มไก่ครับ
2: เวลาสัตว์ร้ายมาก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหม
1: คือสุ่มไก่ที่ทำมาเนี่ยนะครับก็คือว่าปกติแล้วผมดูทั่วทุกภาคเขาจะขางไก่เนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนอาจจะเอากล่องใส่ไก่เนี่ยผมคิดว่าไก่เนี่ยมันหายใจยากใส่กระสอบเหมือนกันหายใจไม่ออกเกือบไปสวนไปนาไปที่ไหนบางคนอาจจะแต่งงานที่อื่นมาที่นี่ปุ๊บอาจจะมีของฝากคือเอาไก่ไปเนี่ยถ้าใส่สุ่มไก่ตัวเนี้ยถือไปไกลขนาดไหนก็ไม่เป็นไรครับจุดมุ่งหมายก็คือขั้นตอนการทำสุ่มไก
2: ่นักเรียนอยากทำไหมครับ
5: อยากทำ
2: ท่านเดี๋ยวถ้านักเรียนอยากทำเดี๋ยวจะให้ออกไปเลือกไม้ไผ่แต่การที่จะเลือกไม้ไผ่ก็คืออายุประมาณ1ปีนะเมื่อถ้าอ่อนเกินไปมันก็ไม่ทนถ้าแก่เกินไปเวลาเรามาดัดมันก็จะหักใช่มั้ยแล้วส่วนกระบอกไม้ไผ่นั้นไม่จําเป็นต้องใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่แต่เราก็ควรที่จะเลือกที่ไม่มีแมลงแมลงเจาะนะปัญหาก็คือถ้าเราทำสารตอกอะไรเนี้ยมันก็จะหักมันจะไม่เกิดความทนทานนะครับเข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจคร
2: ับ อีกเรื่องหนึ่งการเข้าป่าเรื่องความปลอดภัยนะมีทั้งงูนะมีแมลงอะไรเยอะแยะแล้วก็อาวุธมีดของเราที่เราใช้แล้วมันระวังด้วยนะเรื่องความปลอดภัยนะนักเรียนพร้อมหรือยัง
5: พร้อมแล้ว
2: พร้อมที่จะไปฉะนั้นก่อนที่จะไปก็ต้องเลือกกลุ่มก่อนการทำงานนะทำงานเป็นกลุ่มนะถ้าทำเดียวๆหรือคนเดียวเนี่ยบางคนรู้ก็รู้แค่คนเดียวใช่ไหมแต่นะถ้าทำเป็นกลุ่มบางคนอาจจะรู้หนึ่งรู้สองก็แบ่งกันไป
0: จากนั้นคุณครูได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและส่งตัวแทนกลุ่มออกไปตัดไม้ไผ่
2: สังเกตดูอันนี้ถึง1ปีหรือยัง
3: ยังไม่
2: ถึง
6: ยังเขียวอยู่คร
2: ับ ยังเขียวหมดแหละแต่สีของมันจะขาวๆมนๆใช่ไหมอันนี้ยังอายุยังไม่ถึง1ปีแต่ถ้าแบบนี้1ปีถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ2ปีหรือเนื้อแก่เกินใช้ไม่ได้นะเราไปตัดไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วทีนี้ครูมีตัวอย่างให้2แบบแบบที่1เป็นของพื้นเมืองที่เราเคยเห็นกันนะอันนี้เป็นพื้นบ้านนะข้อดีข้อเสียของเราคือรู้ไหมยังไม่รู้นักเรียนอันนี้เวลาเราขังไก่แล้วเรายกออกมา ไก่มันติดมาไหม
6: ไม่
2: ติดแต่อันนี้เป็นไงไก่อยู่ในเนี่ยเราไปสวนไปไล่ไปกับพ่อแม่นะจับอย่างนี้ก็ได้นะง่ายไหมไก่ตัวเล็กๆมันก็ไม่หล่นนะมันก็อยู่ในนี้แหละอุ่นดีนะอย่างนี้ก็ปลอดภัยแต่แบบนี้ปลอดภัยเหมือนกันแต่เอาไปสวนไปไล่มันก็ต้องหากล่องหรือว่าอะไรมาใส่อีกทีหนึ่งใช่ไหมมันถือปุ๊บเราก็ค่อยขังไว้แต่อันนี้มันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วเวลาให้อาหารไก่ข้าวหรืออาหารเนี่ยข้าวสารหรืออาหารเนี่ยมันก็จะไม่หล่นที่ข้าวสารข้างในนี่นะสาเหตุที่ข้อดีของมันแล้วเวลามันก็จะได้ขี้ไก่ด้วยหรือว่ามูลไก่ไปทำอะไรไปทำเป็นปุ๋ยก็ยังได้ใช่ไหมมันก็แต่ว่าถ้าจะมีไก่เยอะเราก็สารให้มันใหญ่กว่านี้นะถ้าไก่มีลูกแค่ 4-5 ตัวแม่ตัวเล็กเราก็สามารถใช้นี่ได้กลุ่มที่1จะเลือกอันไหนกลุ่มที่1อันเล็กใช่ไหมกลุ่มที่2อันใหญ่นี่นะกลุ่มที่3
7: อันเล
2: ็กแล้วทีนี้ครูก็มีนะชาวป่าหรือผู้รู้เป็นคนสารช่วยครูอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นนักเรียนเวลาเข้าไปอย่าเล่นกันขอให้ตั้งใจทำตั้งใจดูนะถ้าเสร็จแล้วจะดูผลงานของแต่ละกลุ่มว่าผลงานกลุ่มไหนออกมาดีที่สุดพร้อมหรือยัง
5: พร้อมแล้วค
2: ่ะอ้าวพร้อมแล้วกลุ่มที่1ตามครูมาก่อนได้ก่อนที่จะแบ่งเนี่ยผมกับชาวบ้านเนี่ยเป็นพูดคุยกันก่อนว่าเอ้าส่วนไหนที่ชาวบ้านจะสอนส่วนไหนชาวบ้านเนี่ยส่วนมากจะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ทำนี่เก่งครับแต่มีอะไรก็จะแนะนำให้ครูให้คุยกับเด็กครับบางทีเขาอาจจะพูดเมืองพูดภาษาถิ่นพูดภาษาเนี่ยครับเขาก็เลยแต่ผมจะใช้ภาษาไทยพูดกับนักเรียนสื่อความหมายผมเป็นคนคล้ายๆฟิลครับเป็นตัวสื่อแต่เขาเป็นคนจุบประกายนักเรียนก็เป็นคนรับ
8: จากที่คุณครูได้ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกแบบสุ่มไก่ที่จะสารแล้วคุณครูได้พานักเรียนไปพบปราชญ์ชาวบ้านที่คุณครูได้นัดไว้เพื่อให้มาช่วยในกระบวนการสารสุ่มไก่ซุ่มไก่แบบพื้นเมืองมีวิธีการทำดังนี้อันดับแรกพาลำไผ่ออกมาเป็นเส้นให้มีความยาวที่เท่ากันเมื่อได้ไม้ไผ่เส้นจำนวนมากพอแล้วจะทำการจักตอกจักตอกเส้นไม้ไผ่มี3แบบตอกยืนตอกยาวและตอกไผ่ตีนซึ่งไผ่1ลำนำมาเหลาจักตอกสามารถสารซุ่มไก่ได้1ใบในการสารขึ้นรูปใช้ตอกยาวสารรอบๆซุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลาย1โดยจุดเริ่มต้นของตอกยาวแต่ละเส้นเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อให้สุ่มไก่ได้รูปทรงกลมส่วนสุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีกรรมวิธีที่คล้ายกันต่างกันตรงที่สุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีขนาดเล็กกว่ามีการสานฐานของสุ่มเพื่อปิดกั้นให้มิดชิดและลายสานชิดกัน
2: ครับเขาก็มีความคิดแต่หลายคนเนี่ยผมคิดว่าแค่สอนครั้งเดียวเนี่ยเขาอาจจะบางคนสนใจบางคนไม่สนใจครับแต่ถ้าเกิดครูบอกว่าเอ้าวันนี้สอบนะเก็บคะแนนด้วยเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นแล้วทำออกมาปุ๊บแต่ละ

0: คนครูไม่ได้เน้นว่าสวยงามแต่เน้นว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความสามัคคีกันไหม
1: เอ้าหลังจากที่เราลงมือได้ทำกันแล้วแต่ละกลุ่มก็มีข้อดีข้อเสียของ

0: มีความสามัคคีทำช่วยกันทำแต่บางกลุ่มทำแค่คนสองคนแล้วไปเล่นนะบางคนก็ตั้งใจนะข้อดีข้อเสียที่ออกมานะกลุ่มแรกกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่3ออกมาแล้วนะผลงานที่ออกมาก็คือมันยังบิดเบี้ยวนะยังไม่ได้รูปทรงเท่าที่ดีนักนะเพราะว่าอาจจะเป็นไม้ไผ่ของเรามันหนุ่มเกินไปนะกันหักมันก็จะไม่ค่อยทนเห็นไหมนี่หักไปแล้วแต่ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าข้อปรับปรุงก็คือขอให้หาไม้ไผ่ที่อายุแก่กว่านิดนึงนะเคยบอกไปแล้วว่า1ปีใช่ไหมแต่อันนี้มันยังหนุ่มอยู่นะกลุ่มที่2ที่2ใช่ไหมก็ไม้ไผ่ก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันคือความคงทนก็อาจจะไม่ค่อยดีพอแต่สำหรับรูปทรงก็ใช้ได้แต่ถ้ามีไก่ตัวโตตัวสูงกว่านี้ก็สามารถที่จะหาไม้ไผ่ที่ยาวกว่านี้นะแล้วก็เวลาไก่มันจะยืนใช่ไหมไม่ใช่นอนอย่างเดียวยืนปุ๊บหัวมันจะชนตรงนี้นะโดยเฉพาะไก่ชนไก่ตัวโตนะกลุ่มสุดท้ายไม้ไผ่ใช้ได้นะผลทานเนี่ยไม่เชื่อเราเตะดูสิโอ้โหแน่นอนดูนะครับนี่ไม้ไผ่แน่นหนาด้านบนก็กว้างพอสำหรับใส่ไก่ตัวใหญ่นะก็มองเห็นด้วยตาเปล่ารู้แล้วนะครับกลุ่มนี้ทำได้ดีกว่าทั้ง2กลุ่มปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้โหนะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดแต่ผลงานออกมาดีกว่าผู้ชายอีกหลังจากเราทำทัก3กลุ่มเรียบร้อยแล้วอยากจะให้นักเรียนเนี่ยอาจจะไปฝึกที่บ้านไปฝึกกับใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าไปลองทำดูนะเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อใช่ไหมเราไปที่ไร่ก็มีไปแถวเนี้ยวัสดุพวกนี้หาง่าย
1: หนูรู้สึกว่าถ้าหนูทำสุ่มไก่เป็นนี่หนูจะไม่ให้พ่อกับแม่ซื้อและหนูจะทำให้พ่อกับแม่เองค่ะถ้าหนูทำเก่งหนูจะทำเอาไปขายแล้วก็เอาไปให้เด็กที่เขาอยากได้ค่ะหนูได้รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบงานของตัวเองและมีความสามัคคีแล้วก็มีความรู้มีความรับผิดชอบของตัวเองในกลุ่มค่ะรู้สึกที่เขามาสร้างโรงเรียนที่นี่ค่ะเด็กอย่างพวกหนูคงถ้าไม่มีสมเด็จย่าคงไม่ได้มาเรียนหรอกค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะจบปริญญาจะจบยังไงก็ช่างแต่เขายังคงจะนึกถึงว่าวันหนึ่งได้ทำสุ่มไก่ครับอาจจะมีไอเดียหรือว่ามีความคิดที่จะต่อยอดไปอีกอนาคตอีกแต่ผมก็ไม่แน่อนาคตต่อไปเขาจะสานแบบไหนเพราะว่าในทางเหนือของเราก็หรือว่าชนเผ่าสารอย่างนี้ครับแต่อาจจะไปเจอแบบคนอีสานหรือว่าเจอแบบคนภาคกลางเขาอาจจะสามารถพัฒนาไม่โดยเฉพาะเขาจับปลาเนี่ยเขาอีสานยังไงเขาจะพัฒนาเขาจะรักมีความรักเลือกรักษาไม้ไผ่หรือว่ามาปลูกใช้เองไม่ทำลายป่าสามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0: ในโลกยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิ่งจำเป็นโรงเรียนอนุบาลลำปางจังหวัดลำปางจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งทางด้าน ICT เพื่อให้นักเรียนก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงทีคุณครูอานนท์สายคำปูจึงคิดค้นวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานด้าน ICT ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
1: สำหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนเนี่ยได้จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ผมได้สอนนักเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์มานานและพยายามพัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆและทดลองใช้ว่าในกระบวนการทั้ง10ขั้นตอนนั้นจะสามารถทำให้นักเรียนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ได้แทบทุกครั้งและประสบผลสำเร็จในการทำงานแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปจัดการเรียนรู้ไปสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้โดยใช้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนครูถามนิดนึงว่าจากการเรียนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราเคยใช้สื่ออะไรบ้างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2: ์
1: PowerPoint CAI
2: e-book
1: e-book นักเรียนเคยใช้ในวิชาอะไรบ้างครับ
2: คอมพ
1: ิ
2: วเตอร
1: ์ครับใช่มั้ยครับนักเรียนเคยทำไหม e-book อ่ะ
2: ย
1: ังไม่เคยใช่ไหมครับยังไม่เคยทำคุณมีตัวอย่างอีบุ๊กที่พี่และเพื่อนเพื่อนของเราลองทำดูนะครับนี่เขาทำเรื่องอะไรครับ
3: ศิลปินแห่งชาต
1: ินะครับศิลปินแห่งชาติพี่เขาก็ไปทำมานะครับในอีบุ๊กเองก็มีข้อทดสอบด้วยนักเรียนก็เรียนรู้มาแล้วก็ทำข้อทดสอบไปนะครับทำไปนะครับตรวจคำตอบได้ต้องการแสดงผลทำแล้วได้1คะแนนนักเรียนเคยใช้แล้วใช่ไหมครับเคยแล้วนะครับถ้านักเรียนเคยใช้ทีนี้อยากทำหรือเปล่า
3: อยาก
1: ทำนะไหนใครอยากทำบ้างยกมือสิครับวันนี้ได้ทำแน่ๆเลยครับยกเอามือลงครับและทีนี้งานคราวนี้ครูอยากจะให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มลองช่วยกันคิดว่าและตัดสินใจว่าจะทำเรื่องอะไรให้แบ่งกลุ่มและไม่เกิน4-5คนนะครับแล้วให้นักเรียนไปปรึกษากันว่านักเรียนจะทำเรื่องอะไร
4: ว่าเราอยู่ใกล้หลายวันนั้นเราคิดว่าน่าจะเอาวัดเจดีย์ชาวหลังเพราะว่าในวัดเจดีย์ชาวหลังประกอบด้วยพระรูปที่สำคัญแล้วก็มีสิ่งที่รวบรวมเรื่องราวเก่าๆของวัดนี้ไว้เอางั้นเอาวัดเจดีย์ชาว
1: กลุ่มนี้สนใจเรื่องอะไรครับ
5: วัดลายยีหลวงครับ
1: อยู่ที่ไหนครับ
6: อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
1: อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับทำไมผมถึงสนใจครับ
6: ถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่ครับ
1: เป็นวัดที่น่าสนใจเพราะมีคนมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่นะครับนะครับจากการที่ครูลองสอบถามพวกเราทั้ง9กลุ่มปรากฏว่านักเรียนสนใจเรื่องที่แตกต่างกันเลยนะครับครูจะมีเอกสารให้นักเรียนทำนะครับเพราะว่าในการทำอีบุ๊กเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาทำนะมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลของตัวเองแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อเล็กๆตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า e-book หรือ electronic books นะครับทีนี้ครูจะให้แต่ละกลุ่มรับเอกสารไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนที่ครูจะเสนอแนะนะครับตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนเริ่มขั้นตอนที่1คือการรวบรวมประสบการณ์ของแต่ละคนดูนะครับมาพูดแลกเปลี่ยนกันครับว่าใครรู้เรื่องอะไรในกลุ่มของตัวเองที่เรื่องที่เราจะทำนะครับกลุ่มนี้เจ้าพ่อบุญยวาทใช่ไหมครับเอาเอกสารวางไว้นะครับเดี๋ยวแต่ละคนต้องเขียนหัวข้อของตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะครับว่าผมจะเอาเรื่องอะไรนะครับนะครับหรือจะคุยกันแล้วก็ตกลงกันเสนอของแต่ละคนโดยไม่มีการคัดค้านกันนะครับแล้วข้อที่2ก็มาตัดสินใจเลือกเอานะครับว่าที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยเราจะทำได้จริงๆกี่เรื่องนะครับความเป็นไปได้ที่เราจะทำนะครับ
7: ทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือนักเรียนลองเลือกสิครับว่านักเรียนลองตัดสินใจนะครับว่านักเรียนจะเอาเรื่องอะไรบ้างจะเหลือกี่หัวข้อที่จะมานำเสนอในอีบุ๊กครับ

0: ตกลงได้กันกี่หัวข้อครับเรื่องนี้ครับพระธาตุลำปางหลวง
1: 7
0: หัวข้อตกลงพร้อมใจกันทุกคนว่าจะทำอยู่7หัวข้อเพื่อที่จะนำเสนอทีนี้ขั้นตอนที่3นักเรียนจะต้องเอาหัวข้อที่นักเรียนมีอยู่นะครับมาพิจารณาว่าจะมีรายละเอียดของเนื้อหาอะไรบ้างที่จะนำเสนอสามารถใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ในหนังสือได้ครับสิ่งที่ครูเน้นย้ำเสมอนะครับการเอาข้อมูลของคนอื่นมาต้องทำยังไงครับให้อ้างอิงในเว็บไซต์ที่เอามานะครับรูปภาพข้อมูลให้อ้างอิงหรือใส่ในบรรณานุกรมด้วยทุกเรื่องนะครับเราจะทำขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่4คือขั้นการออกแบบและวางแผนขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องเอาข้อมูลที่นักเรียนพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาออกมาแล้วว่าจะเอาข้อมูลอะไรจะนำเสนอในอีบุ๊กมาออกแบบว่าในอีบุ๊กแต่ละหน้าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะจะมีรูปภาพประกอบอะไรบ้างจะมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวลักษณะใดแล้วลองวางแผนดูครับว่าจะทำอย่างไรให้ข้อมูลได้ครบสมบูรณ์

หลังจากที่นักเรียนออกแบบและวางแผนเสร็จแล้วว่าในอินบุ๊กของนักเรียนจะมีอะไรบ้างนักเรียนก็ได้แยกย้ายกันไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

0: ังทำเรื่องเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกสั้นๆว่า e-book ซึ่งทางกลุ่มหนูได้จัดทำเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนหนูเลยจะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนกับป้ามณีค
1: ่
0: ะ
1: ได้ลูกได้ก่อนจะมาเป็นแห้งเลยนะมีส่วนผสมมีน้ำแตงโมมีข้าวเหนียวมีเกลือป่นน้ำอ้อยนะเอาผสมกันแล้วก็ทำแผ่นเอาไปตากแดดอันนี้แห้งเสร็จแล้วแห้งกันไปจากนี้ก็เป็นของแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ทอดได้เลยมาดูเตาอบได้เลยลูกป้าเปิดให้ดูอันนี้เพิ่งปิดละเพิ่งปิดเมื่อกี้นี่นี่แห้งแล้วป้าปิดเตาอบ
2: ใช้เวลาอบนานไหมคะ
1: ก็ถ้ามันเปียกหมดไม่ได้ตากแดดเลยก็8ชั่วโมงอันนี้มาตากแดดมาแล้วอบประมาณ3ชั่วโมงนี่ข้าวแตนน้ำแตงโมแต่นี่หน้าน้ำตาลมันมีหลายอย่างนะลูกน้ำตาลอย่างนี้ไม่มีน้ำตาลจะไม่หวานก็อีกอย่างนี้อีกอย่างนี่หน้าหมูหยองใส่น้ำพริกเผาหมูหยองแต่ข้าวแตนเป็นน้ำแตงโมแล้วนะข้าวอยู่ในข้าวน้ำแตงโมอยู่ในข้าวแล้วอันนี้หน้าของมันอันนี้ก็ธัญพืชจะมีเม็ดหลายอย่างมีเม็ดฟักทองมีงาดำงาขาว
3: สำหรับขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่เป็นที่เรียกว่ามิติสัมพันธ์นั้นนะครับครูจะหมายถึงว่าการที่นักเรียนนะครับจะต้องออกแบบให้ส่วนต่างๆของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับเชื่อมต่อและก็ใช้งานได้อยากให้ทำนักเรียนนำเสนอลักษณะของเป็นโฟลว์ชาร์ตจะเห็นว่าลูกศรที่ครูแสดงนั้นจะแตกต่างกันลูกศรที่ไปกลับก็หมายความว่าคลิกจากหน้านี้ไปหน้านี้ได้ถ้าลูกศรชี้ทางเดียวก็หมายความว่าจากหน้าสารบัญก็คลิกไปที่หน้าที่3ได้เลยแต่ถ้าลูกศรไปกลับก็หมายความว่าจากหน้าที่5ไปหน้าที่4ได้เช่นเดียวกันจากหน้าที่4ก็ไปหน้าที่5ได้นี่คือเครื่องหมายที่จะใช้ในการสร้างมิติสัมพันธ์เดี๋ยวครูจะมีแบบให้นักเรียนสร้างในเอกสารในขั้นตอนที่5
4: เนี่ยภาพอุปกรณ์ด้วย

0: นะฮะหรือจะนำมาสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะโปรแกรมที่ครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือโปรแกรม Desktop Author นะครับ
1: คุณครูได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถสร้างสรรค์ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองได้อีกทั้งหากนักเรียนคนใดมีเข้าใจคุณครูก็มีคู่มือการใช้โปรแกรมให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองด้วย

0: คำถาม
1: ในคำว่าชาวภาษาเดียวคืออะไรฉลองชัยแต่งงานมหรสพทายลุงเลยประหยัดเลยลูกหลาน
0: ลืมอะไร
1: โอ้ลืมตรวจคำตอบ
2: เมื่อนักเรียนได้ทำการสร้างอีบุ๊กนักเรียนจะทำการจดบันทึกในแต่ละขั้นตอนไปด้วยว่าทำอะไรบ้างเกิดปัญหาอย่างไรและทำการแก้ไขอย่างไรจนได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เป็นการทบทวนและสรุปความรู้ของพวกเขาเองไปด้วยในตัว

0: ดีค่ะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนในการนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวัดเจดีย์ซาวค่ะ
1: อยากทราบประวัติย่อๆของ
2: วัดเจดีย์ซาว
1: ค่ะ
2: วัดเจดีย์ซาวหลังนี้สร้างมาประมาณพ.ศ.500
0: องค์พระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงอะไรก็ไก่เจดีย์ทรงมอญขอไข่เจดีย์ทรงล้านนาคอควายเจดีย์ทรงล้านช้างงูเจดีย์ทรงพม่า
3: ในสมัยพุทธกาลจังหวัดลำปางมีชื่อว่าอะไรก็ไก่เคลานครขอไข่ลำพะกับป่านครคอควายลำพานครงูถูกทุกข
0: ้อพวกเราได้ความรู้ต่างในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กคือได้ความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์คือเรื่องประวัติความเป็นมาของพระธาตุลำปางหลวงได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาคือเกี่ยวกับพระพุทธรูปและสถานที่ต่างๆในวัดและได้ความรู้จากวิชาศิลปะคือการนำศิลปะมาตกแต่งในการทำอีบุ๊กค่ะคอมพิวเตอร์ครูได้ความรู้เกี่ยวกับการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
4: การเรียนแบบนี้ทำให้เราได้สืบค้นข้อมูลนอกสถานที่และได้สืบค้นข้อมูลทางจากอินเทอร์เน็ตและได้ความรู้มากกว่าที่คุณครูสอน
5: รู้จักสามัคคีคือต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะไม่ใช่เอาของเราเป็นตัวอย่างอย่างเดียวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะในชีวิตประจำวันหรือการทำงานวิชาต่างๆนะคะ

เป็นที่ทราบนะครับการอุทกภัยเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยต้นไม้ต้องตายนั้นตรงนี้นะครับเราจะต้องมานั่งนึกแม้แต่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็มีภูมิปัญญาอยู่แล้วจากที่ผมเป็นลูกแม่น้ำเนี่ยจะเห็นว่าเวลาน้ำ

0: รถเนี่ยตาจะเอากระมังที่รั่วๆนะครับไปวางบนร้านเสร็จแล้วก็เอาดินโคลนดินตะกอนนะครับมาใส่กระมังแล้วก็เอาพริกแห้งพริกขี้หนูอะไรมาเพาะเตรียมการอันนี้เป็นภาพที่เราจำมาว่าตาทำทำไมพอตอนหลังเราถึงรู้นะครับว่าตรงนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเตรียมตัวก่อนนั้นเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับมาวางแผนในการจัดการเรียนการสอนนะครับว่าก็คือการฟื้นฟูในกิจกรรมการเรียนการสอนคือเราก็พยายามที่ต้องการ1เพาะเมล็ดพันธุ์ผักไว้ก่อน2ปักชำกิ่งชำไว้ก่อนพอน้ำรดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการปลูกได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับกิจกรรมในวันนี้ครับเราก็จะจัดโดยการพูดคุยถึงปัญหาน้ำท่วมซึ่งปัญหาน้ำท่วมเราหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้แล้วเราจะบอกให้เด็กอยู่ในทำอย่างไรครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างน้ำท่วมเราก็สอนลงไปตรงนี้คุยเขาครับว่า1ความรู้เดิมเอามาใช้สิ่งที่จะแก้ปัญหาให้ได้2ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ก็ได้จากตัวเองบางทีเผชิญสถานการณ์อะไรเราก็แก้ปัญหาเองพ้นพบด้วยตัวเองกับดูคนอื่นเขาอันที่3ยอมรับในสิ่งที่ผ่านไปแล้วการใช้ชีวิตในน้ำท่วมเราใช้อะไรครับอันที่1ความรู้เดิมน้ำประปาไหลไหม
1: ไม่
0: ไหลน้ำดื่มมีไหมมีดื่มบางคนมีไหมบ้างครับไม่มีมีเปล่าเอาทำไงบ้านครับไม่มีน้ำดื่มไม่มีใครไปแจกทำยังไงแกว่งน้ำส้มแกว่งน้ำส้มแกว่งน้ำส้มนั้นมันก็แกว่งได้คือได้แต่ความใสเชื้อโรคหมดไปไหมยังไม่หมดได้แต่ความใสเนี่ยก็ไปตากแดดนะที่วางนอนเพื่อให้รับอะไรครับให้รับความร้อนอุณหภูมิขึ้นตาก3วันเนี่ยเชื้อโรคอาจจะส่วนหนึ่งจะหมดไปก็พอจะดื่มได้ทีตัวสำคัญเลยตัวนี้ครับการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะในชีวิตสถานการณ์ทีนี้มันเกิดปัญหาคนเราต้องแก้ปัญหานั้นการแก้ปัญหาบางครั้งนี่เราแก้โดยไม่มีแบบแผนเลยทำไปสมตุ่มเลยนั้นความรู้ใหม่จะได้จากใครครับตัวเองถ้าไม่แก้ตัวเองก็เอาจากไหนครับ
1: คนอ
0: ื่นเราดูจากอะไรครับดูจากทีวีดูจากอะไรก็แล้วแต่เราก็แก้ปัญหาได้จากผู้อื่นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ไหมเป็นเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับส้วนเก้าอี้เราอยู่ดีแล้วก็เอามาเจาะนั่นเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เกิดขึ้นแล้วยอมรับในสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วแก้ไขได้ไหมชีวิตจะมีความสุขไหมถ้าเกิดเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วไม่มีความสุขแล้วยอมรับแม้บ้านท่วมแม้กระทั่งไปจะดูวิตกกังวลสุนัขที่มันไม่เคยมาอยู่บนหลังคาต้องให้ไหมครับให้อยู่ด้วยกันนะครับต้องยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วข้าวของก็เสียหายเมื่อบ้านไม่มีอยู่เราก็ต้องทำไมมาอยู่ตามที่อาศัยตามริมถนนตามเต็นท์ตามเนี้ยจะคับแคบอย่างไรชีวิตยังไงก็ต้องยอมรับเราจะได้มีความอะไรมีความสุขหรือยังมีความสุขพืชต้นไม้พืชและต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายใช่ไหมครับว่าบางบ้านเนี่ยเขารักพันไม้เขาเอาพันไม้ไว้บนหลังคาแต่ก็ไม่รอดเพราะน้ำท่วมนานครับฉะนั้นต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะครับเมื่อต้นไม้รับความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องปลูกเพิ่มต้นไม้ต้นใช้เวลาไหมนานกว่าจะขึ้นมา5ปี10ปีต่อมาครับเรายกประเด็นสำคัญในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของดินตะกอนที่เกิดจากการทับพัดพาของน้ำมาทับถมในภาคกลางเนี่ยซึ่งดินตะกอนตัวนี้มันจะค้างอยู่ตามพื้นซีเมนต์พื้นบ้านนะครับเราก็สอนเด็กไปว่าการเก็บดินตะกอนเก็บอย่างไรนะครับต่อไปนี้ตะกอนที่แห้งแบบนี้แถวบ้านเรามีไหม
1: ม
0: ีตอนนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นทรัพย์มหาศาลเลยนะครับชาวนาไทยแล้วสมัยก่อนนี้ไม่เคยปลูกข้าวไม่เคยใช้ปุ๋ยไม่เคยใช้ปุ๋ยนะใช้ตะกอนเหล่านี้ซึ่งมีธาตุอาหารมากมายเมื่อเราปลูกผักเนี่ยโดยใช้ดินตะกอนปลูกเนี่ยจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมากนะโดยไม่ต้องอาศัยธาตุอาหารพืชหรือไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับฉะนั้นก็ขอฝากนะครับว่าสิ่งนี้นะครับที่ครูบอกว่ามีรายได้มีรายได้ถ้าเราเก็บดินตะกอนมาแล้วไปปลูกพืชพืชก็เจริญงอกงามนะครับก็ขอฝากไว้อยากให้นักเรียนเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่ามองข้ามอยากให้เห็นว่าเป็นประโยชน์มากนะครับผมนี่เก็บเลยกวาดดินตะกอนเลยครับกวาดดินตะกอนไปเลยพั่วอยู่ไหนพั่วอยู่ไหนนี่ดินตะกอนตรงนี้ได้ครับในท่อนี่ก็มีเนี่ยในท่อนี่ก็มีมั้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ได้ท่อนี่ก็ได้เนี่ยได้เลยนะครับนี่ครับดินเนี่ยถือว่าเป็นดินตะกอนเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลุ่มไหนมาเก็บไปบ้างตรงนี้นะครับเนี่ยมองดินตะกอนไว้นะตรงนี้มีจุดนึงแล้วนะครับตรงนี้จุดนึงแล้วนะตรงนี้จุดนึงแล้วครับดินตะกอนเห็นมั้ยยังมียังมีหลงเหลืออยู่บ้างตรงนี้นะครับ
1: จากการที่เราสอนประโยชน์ของดินตะกอนแล้วขั้นต่อมาเราก็สอนการเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดนั้นแทนที่เราจะไปเพาะในภาชนะอื่นขณะนี้เราคงไม่ทันแล้วครับแล้วก็ใช้วิธีการเพาะโดยใช้ภาชนะเป็นถ้วยกระดาษครับถ้วยกระดาษนี้เราก็ทําจากกระดาษ A4 ที่เปียกน้ําตามโรงเรียนมีมากมายเลยแล้วก็ไปเก็บมานะครับมาทําเป็นภาชนะเพาะเมล็ดนะครับภาชนะที่ทําด้วยกระดาษที่เปียกน้ําก่อนแล้วมาตากแห้งมันจะมีความแข็งแรงทนกว่ากระดาษธรรมดาครับ
0: ถ้วยกระดาษนี้เราทําเองทําไมต้องเพาะลงถ้วยกระดาษเพราะตอนนี้บ้านเราเป็นไงครับ
2: น้ำท
0: ่วมพอน้ําท่วมแล้วเนี่ยดินแห้งยัง
2: ยัง
0: นี่เราต้องการปลูกต้นไม้ใช่มั้ยโรงเรียนเราเนี่ยน้ําท่วมมีกระดาษเปียกมากมายเลยนั้นเราใช้กระดาษ A4 ที่เปียกน้ํานะครับการพับก้นนะครับพับที่1นั้นให้พับตรงด้านอะไรก่อนครับรอยต่อเนี้ยตรงเนี้ยนะครับพับก่อน1ทำก้นหน่อยนะครับรีดก้นนิดนึงนะ1ครับต่อไป2รีดก้นหน่อยนะครับนะ3 4รีดก้นแล้วก็ลูบก้นต้องการให้แน่นก็ทำไมครับวางลงไปแล้วก็กระแทกได้แล้ว1ภาชนะนะครับอ้าวลองทำครับได้ไหม
3: ได
0: ้ได้ทำได้ไหมที่บ้าน
3: ได
0: ้ได้นะเอาลองทำภาชนะก่อนทีมการเรียงภาชนะเราก็ไปหาที่เรียงใช่ไหมแต่ว่าเราจะเลือกสถานที่วางเมล็ดแล้วใช่ไหมเราก็เอาภาชนะเนี่ยวางชนกันนะครับวางชนกันให้ขอบที่มันประสานงานชนกันนะครับมันจะได้ไม่หลุดการใส่ดินนั้นนะครับเราก็เอาภาชนะมาใส่ลงไปดินที่ผสมเพาะเมล็ดนั้นนะครับจริงๆเราก็มีสูตรหลายชนิดครับแต่เรามีดินณเวลานี้เรามีดินอะไรก็ได้โดยเฉพาะดินที่เกิดจากอะไรครับ
3: ตะกอน
0: ที่เราเรียนกันมาแล้วครับดินตะกอนตัวดีนะครับมีคุณสมบัติดีมากเลยในการเพาะเมล็ดนะและปลูกต้นกล้าได้ด้วยนะครับช่วยกันใส่ดินทีนี้การใส่เมล็ดการใส่เมล็ดนั้นจุดกำหนดใส่เมล็ดคือตรงกึ่งกลางนะตรงกึ่งกลางตรงนี้และชิดเรียงใส่กึ่งกลางใน1ภาชนะเราใช้2เมล็ดถึง3เมล็ดตอนนี้ที่นี้คือตั้งเพาะตรงนี้แล้วเราจะไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเราก็ทำไมครับรดน้ำนะครับรดน้ำให้โชคลงไปเลยนะครับจะเห็นว่าดินทำไมยุบบ้างเล็กน้อย
1: เมื่อเพาะเมล็ดเรียบร้อยขั้นต่อมาครับเราก็ทำการปักชําในภาชนะที่เป็นขวดพลาสติกนะครับเพราะการปักชําในขวดพลาสติกนั้นมันจะไม่ต้องใช้เรือนเพาะชําไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ต้องควบคุมความชื้นการให้น้ําก็ไม่ต้องดูแลมากมายเพราะเราเพาะในปริมาณน้อย
0: ให้ตักครึ่งหนึ่งของขวดนะนี่ก่อนจะตัดขวดนั้นเราต้องเจาะรูก่อนจริงๆแล้วเจาะรูหลังก็ได้แต่จะไม่สะดวกนั้นเราเจาะรูตอนที่ยังไม่ตัดเนี่ยจะสะดวกที่สุดนะถ้าเจาะก้นไม่ไหวก็เจาะข้างๆเนี่ยครับเรียนใช้ปลายเจาะลงไปเห็นไหมเนี่ยเจาะตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้เราตัดแบบไม่ขาดนะตัดแบบไม่ขาดนะครับตัดแบบไม่ขาดเราใส่ดินลงไปนะครับเขย่าไปเรื่อยๆนะครับเขย่าใช้วิธีการเขย่านะครับอย่าใช้กดมากนะกดมากเดี๋ยวจะมีปัญหาน้ำไม่ลงนะครับการปักชามเราควรปักชามตรงกลางนะปักตรงกลางนะครับนะแล้วก็ทำรูให้กว้างนะรูให้กว้างเท่ากับรากที่จะปักชามถ้าเราปักแบบนี้ทำให้รากเป็นไงครับช้ำแล้วก็กิ่งปักชามบางอย่างมันอ่อนช้ำนะครับแล้วลดน้ำอีกสักนิดนึงเพื่อให้ดินมันทำไมครับมันไปแน่นกับโคนรากรากจะได้ดูดน้ำได้ไวหรือโคนได้ดูดน้ำได้ไวนะครับปิดแล้วก็ใช้กาวย่นทำไมครับปิดช่วยครู
1: การสาธิตเนี่ยเราก็ให้เด็กทำต่อหน้าเราเลยนะเด็กทำได้หลายคนเนี่ยจะเจอข้อบกพร่องเราก็จะได้สอนเทคนิคสอนวิธีการแก้ไขเด็กได้ลงมือทำและเมื่อเขาไปทำที่บ้านจะปัญหาจะลดน้อยลง
0: เวลาใส่ดินนะครับอย่าเอาอะไรไปคนแล้วจะเป็นอะไรเป็นโคนเราก็ใช้วิธีการอะไรครับถ้ามันช่วยได้จริงๆก็คือใช้การเจาะข้างๆแต่การเจาะข้างในน้ำยังไม่ไหลนี่แสดงว่าเป็นไงครับน้ำอาจจะขังอยู่ด้านบนนั้นเราก็ปล่อยไว้ก่อนจะซึมที่หลังใบนี่ไว้ได้ครับใบนี่ไว้ได้ลองดูครับว่าถ้าเราปักแล้วใบมันงามขึ้นมาหรือมันฟื้นตัวขึ้นมาแสดงว่าความชื้นในนั้นมีเป็นตัววัดได้ชัวร์หนึ่งใบเนี่ย

0: นี้เป็นที่ห้องที่ก็ตักไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับดูลักษณะนะใบเริ่มทำไมครับ
1: เริ่มงอก
0: เริ่มแตกแล้วแสดงว่าโอกาสรอดมีไหมมีสูงเลยแสดงว่าเป็นไหมอันนี้รอดแล้วนะครับ
2: ต่อมานะครับในโรงเรียนเรามีกระถางไม้ประดับจำนวนมากมันกระถางไม้ประดับจำนวนมากมีดินมากนะครับเราก็ให้นักเรียนนะครับเอากระถางไม้ประดับมาปลูกพืชผักสวนครัวก่อนเพราะตอนนี้พืชผักสวนครัวเป็นความจำเป็นในการประกอบอาหารหรือรับประทานนะครับเราก็เอาภาชนะหรือกระถางที่ปลูกไม้ประดับนะมาปลูกผักสวนครัวก่อนโดยใช้ดินกระถางเก่ามาผสมกับดินตะกอนที่เราเก็บได้ในโรงเรียนมาผสมกันครับ
0: เราจะกระถางเฟื่องฟ้าเนี่ยถอนออกก่อนเอาไปปลูกพืชผักสวนครัวก่อนฉะนั้นใช้ดินเก่าของเขาเนี่ยครึ่งหนึ่งผสมกับดินอะไรครับดินตะกอนที่เราเก็บมาเมื่อกี้อ้าวเริ่มทำเดี๋ยวทำสองกลุ่มนักเรียนช่วยกันสองกลุ่มเลยครับช่วยกันเร็วเอากระเบื้องที่เหลือกระเบื้องมาอุดรูครับกระเบื้องอุดรูเลยครับครับเราก็ได้กระถางนี้ครับครูก็จะเอาเมล็ดคะน้าที่แช่น้ำไว้แล้วเนี่ยมาโรยครับการโรยก็คือใช้มือนี่เนี่ยโรยลงไปโรยห่างๆครับเนี่ยเมื่อเราโรยเมล็ดแล้วเราก็เอามือเกลี่ยเราจะเห็นเมล็ดครับตรงไหนมันติดกันเราก็เอามือเกลี่ยไปมือเกลี่ยแล้วเราก็รดน้ำการรดน้ำนี้อย่าเทพรวดลงไปครับใช้บัวฝอยนะครับใช้บัวฝอยนะแต่อันนี้บัวเราไม่มีแล้วนะครับเราไม่มีบัวเนี่ยเราเอามือพรมอย่างนี้ไปก่อนครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณคณะประมาณ5วันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเพื่อนทำไว้นะครับอย่างเพื่อนมาทำมาดูครับผักบุ้งจีนครับเป็นผักบุ้งจีนเพราะตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์3วันเริ่มงอกแล้วมั้ยพอพรุ่งนี้ปลื้อนี่5วันน่ะจะออกใบแล้ว5วันออกใบแล้วประมาณ30วันก็กินได้แล้วนะ
3: ที่บ้านทำเกษตรตอนนี้น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมทำให้พืชตายหมดแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะบอกให้พ่อไปปลูกด้วยถ้วยกระดาษเพราะที่บ้านมีกระดาษเยอะกันแล้วก็ถ้วยจากพวกถ้วยโฟมแล้วก็ขวดเดี๋ยวจะมาทำปักชำ
4: เพราะว่ากระดาษที่โดนน้ำท่วมไปมันจะใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลยเอากระดาษมาใช้แทน
5: หนูก็จะเอาไปทำที่บ้านด้วยเพราะว่ามันเป็นพืชผักสวนครัวที่ต้องใช้ทำประจำจะได้ประหยัดในค่าใช้จ่าย
6: ก็สนุกดีครับครูได้สอนผมให้รู้จักเก็บข้าวของที่ไม่ใช้แล้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาตัดแล้วก็เอาดินใส่ปักชำอะไรอย่างเงี้ยด้วย
2: ประโยชน์ที่รับจากการเรียนการสอนเร่งรัดตรงนี้นะครับถ้านักเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันจริงๆเห็นความสำคัญจริงๆเนี่ยผมคิดว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้แน่นอนเลยนั้นขั้นที่1คือสร้างทัศนคติที่ดีต่อเด็กต่ออาชีพเกษตรอันที่2เพื่อให้เด็กลงมือทําให้เด็กได้ทําจริงๆอันที่3ไปสู่ผู้ปกครองที่ทําในครัวเรือนอันที่4ถ้าเป็นประกอบอาชีพไปเลยก็จะดีนะครับอันนี้ก็เป็นหวังไว้4ประการนี้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกัน

0: กันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
6: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
6: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
6: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีกคนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
6: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
2: ะ
7: เ
0: ก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัด ทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
6: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
3: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอทีวี
1: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
6: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: when you want someone to connect with you and feel with you, just like what Andy said about the video, right, about Thai food. The man wanted to really understand you and say, yeah, actually, that sounds good, right? You are connecting with your listener, and then they can start talking with you and follow what you say, right? Connecting with you emotionally. And ethos is the character of the person. The person himself or the person herself, is he or she believable? Is he or she credible? Can you believe in this person? Does the person seem like an honest person, a good person? So that's ethos. It's okay, you don't have to remember the fancy words, but just character, emotion, and logic, right? Facts.
1: ค่ะก็3คำนี้นะคะ ethos logos แล้วก็ pathos นี่นะคะอาจารย์ก็ได้แนะนำไว้ในเซสชั่นที่แล้วนะคะว่าการที่เราจะพูดหรือว่าเขียนอะไรนะคะ เพื่อที่จะชักชวนให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังคล้อยตามเราเนี่ยนะคะก็น่าจะมี3ส่วนนี้ด้วยกันนะคะ ethos ก็คือ character นะคะ characterว่าผู้พูดหรือว่าผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือไหมนะคะแล้วก็โลโก้ก็คือลอจิกนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดหรือเขียนเนี่ย make sense ไหมนะคะมีเหตุมีผลไหมนะคะแล้วก็ pathos ก็คือ emotional connection นะคะว่าสิ่งที่เขาพูดหรือเขียนเนี่ยทำให้เรามีอารมณ์ร่วมไหมมีความรู้สึกคล้อยตามไหมเห็นวิธีการปรุงอาหารเขาแล้วก็อยากรับประทานไหมหรืออะไรอย่างนั้นนะคะค่ะ
0: Thank you. So let's do a little exercise to wake our brains up a little bit. Okay. I use this for my classes too, this clip. Well, this movie, Baraka, was made about 10 years ago, or a little over 10 years ago. It's kind of scary. It makes me think of how old I am. But we're going to watch a little clip. It's a very long movie.It's a 3-minute clip, but I'm only going to play 2 minutes of it, and Khun Pum will help out with that. While you're watching this clip, I would like you to just take some notes. Maybe do a mind map, write ideas down, whatever. Get a piece of paper or napkin and just write down your ideas. And then afterward, you, by yourself or with a partner, think about the message. What is this director trying to tell you?What is his message? Okay, so Khun Pum, whenever you are ready, just 2 minutes, please.

0: depending on the age of our students. So I only chose the safer parts because it gets a little bit more scary. Scary. Okay. All right. So if you were to write a short speech, very short, expressing your opinion about a topic, whether it's about the choice, about life's value decreasing, about overpopulation and overconsumption, whatever idea you think that the filmmaker was trying to say, and then the idea that you're trying to say, right? Whatever you learned from that clip, I'd like you to write a very short speech. So I'll give you time to brainstorm and focus and sharpen, shape your topic, right? And then I'll give you another few minutes to write a 30 to 45 second speech. Okay, so very quick, maybe three sentences, four sentences about the topic, your message. Watch the film or that little clip.
1: กิจกรรมต่อไปนะคะจันเชให้อยากให้ลองเขียนนะคะให้อาจารย์เขียนสปีชซึ่งความยาวแค่นิดเดียวค่ะไม่ถึงครึ่งวินครึ่งนาทีนะคะโดยใช้ท็อปิกจากโดย based on คลิปที่อาจารย์ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะค่ะลองดูนะคะ
0: So I'll give you a few minutes to talk with each other. What are you going to say in your speech? Then write a few sentences, and then I'll ask who is ready to share their speech about their topic based on the clip.
1: ค่ะถ้าทบทวนจากที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ให้ความเห็นนะคะท่านอาจารย์จากกรุงเทพก็ท่านหนึ่งก็พูดถึงคลิปเมื่อกี้นะคะที่เกี่ยวกับคนประชาชนกับลูกไก่ในโรงงานเนี่ยนะคะก็บอกว่า the more population the more chicken killed นะคะอันหนึ่งก็คือยิ่งถ้ามีประชาชนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ลูกไก่ก็จะถูกฆ่าเป็นอาหารมากเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากกรุงเทพเช่นกันก็บอกพูดถึง the right to make a choice นะคะระหว่างคนกับลูกไก่นะคะว่าคนเนี้ยยังมีโอกาสที่จะเลือกนะคะแต่ลูกไก่เนี้ยไม่มีเลยนะคะโดยพออยู่เมื่ออยู่ในโรงงานเนี้ยก็มีคนในโรงงานโดยซ้ำไปที่จะคอยเลือกที่จะเลือกว่าตัวไหนโยนเข้ากล่องไหนนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์จากทางเชียงใหม่ก็พูดถึง the value of life decreases นะคะคือคุณค่าของชีวิตเนี่ยลดลงนะคะเมื่อเป็นประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะทุกคนกลายเป็นเหมือนเครื่องจักรไปหมดแล้วก็ emotionless ค่ะอันนั้นก็สรุปนะคะจากที่ท่านอาจารย์ให้คอมเมนต์ไว้อาจารย์ก็ดูก็เลือกเอาจากตรงนี้นะคะหรือว่าอาจารย์จะมีความคิดเห็นอะไรนอกเหนือจากนี้ลองร่าง speech นะคะสักครึ่งนาทีค่ะ
0: It's all right. This is just a first draft. Doesn't have to be polished. It's okay if it's 10 seconds, as long as your idea is out there. Who would like to share their quick speech on the topic? Maybe you have a title for your speech. Yes.
2: So I start. The more the growth of the population, the more the chicks were killed.I wonder how many chicks would be killed for human food. Why stop killing the others and be vegetarian?
0: Oh, wow. Thank you. What was the last sentence again? Could you please say that?
2: Why stop killing the others and be vegetarian?
0: Ah, thank you. So what do you all think of that speech? Reaction? What are some...words that you remember from her speech that are very strong for you? Why? Thank you. Why? Why? Right? That's a question. That's great. When you're giving a speech and you ask a question to the audience, it could be, it's called a rhetorical question, right? There are questions that you can't really answer easily.Or that you don't have to answer because you know the answer and you just keep it to yourself, right? So Ajahn asked, why do we have to keep killing the chickens? Why can't we just be vegetarians, right? And it's making us think, making us feel a little guilty a little bit, Right. So yeah, exactly. Thank you. Why? Why? All right. Who else would like to share? Oh, Ajanda.
3: More population make more problems nowadays. We should have right to make our own decision. Lucky us, we are human. We can choose the right way to be a smart population like us. We should do smart work, smart heart, and smart population.
0: Thank you. Okay, what are some ideas or words from Ajanda's speech stand out to you? What do you remember the most?
4: I like the repetition of smart, and it's a good device, I think, in speaking to repeat a word many times. It was very helpful. Mm-hmm. I like that.
0: Thank you. Yes, smart. We all said smart. Smart work, smart money, smart heart, smart heart. Right, that is a rhetorical device called anaphora, which you don't have to know the fancy word, but when you have a pattern or a repetition in whatever you're saying or writing, the people remember it more. And then it builds up to a climax, and you're going, oh, yes, that's right. And that's what you were doing. Thank you. We all said smart, yeah. And it makes us think, are we smart? Yeah. All right. Who else would like to share? Any site?
5: Chiang Mai.
0: Yes.
6: I took a kind of different approach. I wrote, crowded, surrounded by others, crushed together, we are alone. Our fast-paced, mechanized world devalues life and destroys the chance for warmth. There is no opportunity for meaningful relationships, no love. Slow down, smell the roses, bring life back to our increasingly mundane existence.
0: All right, that's it. Oh, thank you. Wow. Powerful. What did you get from that? Did anyone, can you repeat that quickly? I'm sorry. Ajahn Anthony Moon, right?
6: You want me to read the whole thing?
0: Yes, please. Okay. Louder.
6: Crowded, surrounded by others, crushed together, we are alone. Our fast-paced, mechanized world devalues life and destroys the chance for warmth. There is no opportunity for meaningful relationships, no love. Slow down, smell the roses, bring life back to our increasingly mundane existence.
0: Everyone's nodding. Okay, why are you nodding? What are you nodding about? Slow down, right? It's a very powerful because it's all like a command, right? It's telling us, do this, do that. Because if not, then what's the point, right? Right, slow down. I think Ajahn, here you're saying slow down, right? It's making us think we have to slow down, right? Smell the roses. Yeah, that's great. Thank you. All right. Well, last one, anyone, before we move on? Hua Hin, we have one? Yes, we do.
7: Yes, from Hua Hin. People can do anything in life, but life is very routine. After we do the same thing happens every day, this is just like chickens in a factory. We are always rushing. And do you know where are we going? Thank you.
0: Thank you. Again, ending in the question, making us think, do you know where are we going? Right? Yeah. Oh, it's kind of getting becoming a depressing morning right now. But it's all good for us to think about this, because we can use this for our classrooms, and we can try to get our students to think more about what's happening around them, right? And then expressing their opinion about it. Yeah. Thank you very much. All right. Oh, yes, Ajahn.
1: ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้สปีชที่น่าสนใจ ทุกอันเลยนะคะจากคลิปที่ดูไปเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ได้เขียนสปีชแล้วก็มีซึ่งที่ท่านอยากจะยกประเด็นตรงนี้ว่าเทคนิคในการเขียนนะคะที่จะจูงใจผู้ฟังนะคะก็อย่างเช่นที่ท่านจบด้วยคำถามนะคะอย่างเช่นว่า why don't stop killing and become vegetarian นะคะหรือว่าเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งจบไปจากท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะ do you know where we are going นะคะซึ่งเป็นคำถามคือช่วยจุดประเด็นช่วยทำให้รู้สึกผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามทันทีเลยนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้คำซ้ำๆนะคะอย่างเช่นท่านอาจารย์รุจิรานะคะที่ตั้งคำถามไว้ท้ายเนี่ยก่อนคำถามก็บอกว่า we are rushing rushing rushing do you know where we are going นะคะก็จากคำว่า rushing rushing rushing ใช้เป็น repetition of word นะคะซึ่งจะเน้นความรู้สึกร่วมนะคะเพื่อผู้ฟังแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ดารัตน์ก็ใช้คำว่า smart ใช่ไหมคะที่บอกว่า smart people smart heartนะคะอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่นะคะก็ใช้คำที่ลักษณะเป็นเหมือนกับอาจารย์เชบอกว่าเป็นคอมมานด์นะคะเป็นเหมือนออกคำสั่งหรือว่าเป็นการบอกเป็นอิมเพรสชีฟนะคะอย่างเช่นบอก slow down smell the roses bring life back อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็จบท้ายสปีชอันนั้นก็เป็นการที่ทำให้รู้สึกคล้อยตามได้เช่นกันนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าจำเอาไปใช้ค่ะ
0: thank you and so with these speeches and when you have your students do your speech I'm sure you do some sort of evaluation whether informal or notAnd I included in this session the same slide from last session about those three characteristics about, of persuasion, the ethos or the character, the pathos or the emotion, the connection with the audience, and the logos, the logic behind it. So I will leave this here, but we will continue thinking about these three items throughout the session. So it's aboutwondering whether the speaker has these qualities in his or her speech. So from this past exercise, what new concepts, what new ideas can you share? What can we add to what we learned before? Can you think of anything about opinions, about persuasive speeches?Anything new, an insightful idea? We did talk about the question, right? Adding a question for the audience to think about, or for the listener or the reader to think about. So your speech can have a question in it, right? Making people think. And we can have really pick really good words, words that can wake us up.Words that can be repeated, and so it is in our head. It's emphasized, those words, so we can remember it more. So that's a technique with persuasive speeches, opinions, right? And trying to create an image in our head. One thing that I also tell my students is when you're going to have a speech, when you're going to give a speech about something or an opinion, it's an opinion you have to believe in. Because if you don't believe in it, I think we can see it, right? You have to really believe in your opinion. That way your ethos is strong, right? That way we can believe in you. So I think that's one thing that I always remind my students.You have to really believe in what you are saying. Yeah. So here are some other concepts. KISS, K-I-S-S. Keep it simple and succinct. Succinct means concise, straight to the point, focused, succinct. Simple and succinct.When you give an assignment to your students in class and ask them to give their opinion about anything, it could be something simple, like what do you think about, football, right? Or what do you think about this song? Just keep it simple, right? How do they feel about it? What do you want to tell your friends? What do you want to tell your classmates? short, simple, to the point. And you're focusing on that one message. That one message you really want to get across, that you want to tell everybody. What do I want to say? What point do I want to make? So that's one other thing for persuasive speech. Focus on that one message. I like the KISS one. Keep it simple and succinct.
1: ค่ะขอกลับไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะที่อาจารย์เชถามว่าเราได้อะไรประเด็นอะไรเพิ่มนะคะจากที่ได้เคยทราบมาแล้วเรียนรู้มาแล้วนะคะจากเรื่องการพูดหรือว่าการเขียนแบบ persuasive เนี่ยนะคะก็อาจารย์ก็พูดถึงที่ท่านสรุปไปแล้วเมื่อกี้นะคะการใช้คำถามการเลือกใช้คำนะคะ strong words แล้วก็เป็น repetition นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะและประเด็นสำคัญเนี่ยอาจารย์เชบอกว่าผู้พูดเนี่ยต้องเชื่อในตัวเองด้วยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดนะคะอันนั้นน่ะจะ convincing มากๆนะคะแล้วก็มาถึง KISS ค่ะ KISS นะคะก็คืออาจารย์บอกว่า message ที่เราส่งออกไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดหรือเขียนเนี่ย keep it simple and concise นะคะ succinct คือ concise นะคะคือง่ายแล้วก็สั้นแล้วก็ให้ตรงประเด็นที่สุดแล้วก็ควรจะมี message เดียวคือไม่ใช่นำเสนอหลายๆประเด็นพร้อมๆกันก็จะขาดน้ำหนักไปนะคะก็ควรจะประเด็นเดียวแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะมีโฟกัสแล้วก็สั้นแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะใช้ภาษาที่ง่ายค่ะ
0: Thank you. So what we're going to listen to now is a very short impromptu speech. Impromptu meaning unrehearsed, not rehearsed. So they didn't practice it. Maybe a little bit to themselves, but they didn't practice it for a long time. And little time for planning.That's impromptu, very spontaneous, right? So this is one of my students from my speaking class. Her name is Ja. I asked her permission before I play this today. And she said, of course, you can play it. And this class, this exercise, was an impromptu speech exercise. I gave a topic. The topic was, the title was, The Measure of Wealth is Not by Money,and not by possessions. So wealth cannot be measured by your money or by your things. And so I gave them 5 minutes to write down their ideas, sentences, or just notes. And then I say, okay, please tell me your speech. And I did not give a time limit. I just said, give me your speech. And so this is Ja's speech on money. There is a script in your packet. There is a script. It starts with good morning, everyone, or good afternoon, everyone. It should be the first one in your packet. Okay, I listened to it and I wrote the script 2 nights ago. So, all right, and when you're listening, does she keep it simple? Ask yourself, does she keep it simple? Does it have one main message? How do you think she can improve her speech?Okay. คุณพุ่ม whenever you are ready.
1: ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งเปิดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ที่จะได้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องหัวข้อคือเรื่อง money นะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เชนะคะอาจารย์ให้โจทย์ไว้ว่า wealth cannot be measured by money or things that you have นะคะคือความร่ำรวยเนี่ยไม่วัดไม่ได้ด้วยเงินหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานนะคะที่อาจารย์เชนำมาแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำถามก็คือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะkeep it simple คือ speech เนี่ย simple ไหมแล้วก็มีประเด็นสำคัญแค่ประเด็นเดียวที่สื่อถึงหรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะปรับยังไงนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เหมาะยังปรับปรุงได้นะคะเราจะเสนอว่าควรจะปรับปรุง speech เช่นอย่างไรค่ะเชิญฟังได้ค่ะ

0: And each criteria requires you to give a reason. Your few sentences explaining why you gave that student a 1, 2, 3, 4, 5, whatever, in according to that criterion. So the rate and the reason, or why. The first criteria is organization. Does her speech have structure? Is there a clear introduction, a by, and a conclusion? The second one, support. Is there sufficient support with examples or maybe a personal story, something she heard of and that she wants to share? Third one is tone. Tone is very important when you are speaking, also when writing. But when you're speaking, you are sharing it with your voice. So the tone of your voice is very important. Is it mature? Is it convincing? Does the person sound confident? The fourth one, volume. Is the person loud? Not shouting, but just loud. Does the person speak clearly also? So pronouncing every word as best as he or she can. And the last one, of course, when you are speaking, making eye contact, right? Not looking at the paper, not looking down, but eye contact and body language. Back straight, shoulders down, looking up, right? Also, maybe sometimes using a hand to point or go like this, right? So body language also. So just these five criteria, and then a rate from 1 to 5, and then explaining why. And of course, throughout all of the student examples, you are more than welcome to change the rubric a little bit, because maybe for your students, some of these don't apply, or you can add something or change something. So we will be working on how you can tailor or create a rubric specific for your class or your activity.
1: ค่ะก็ดูสไลด์นี้นะคะที่เป็นRubricsนะคะเป็นหัวข้อที่เราจะประเมินนะคะการพูดของนักเรียนของเรานะคะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาส่งมาให้นะคะสำหรับRubricsนี่นะคะก็ไม่มีหัวข้อ organization นะคะคือการเรียบเรียงลำดับเนื้อหานะคะที่เขาพูดเนี่ยนะคะว่ามี introduction มี body มี conclusionครบไหมนะคะ support ก็อย่างเช่นว่าให้ตัวอย่างหรือว่าให้ facts นะคะให้ข้อเท็จจริงนะคะให้เรื่องราวที่ยกมาเป็นตัวอย่างได้ไหมนะคะโทนก็คือวิธีการลักษณะการพูดของนักเรียนเนี่ยนะคะน่าเชื่อถือไหมนะคะแล้วก็วอลลุ่มนะคะเสียงดังพอไหมชัดเจนไหมนะคะการออกเสียง eye contact body language อันนี้ก็สำคัญนะคะว่าผู้พูดเนี่ยใช้สื่อสารทาง body language นะคะการมองหรือเปล่าหรือมัวแต่อ่านสคริปต์นะคะเพราะเวลาพูดนี่สำคัญนะคะก็คือว่ามันไม่ควรจะดูสคริปต์นะคะค่ะ
0: Thank you So let's ask the teachers that sent in their students' voices Could you please share what was your overall reasoning behind your activity
1: ค่ะจากท่านอาจารย์ที่ส่งคลิปมาให้นะคะท่านอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อยากจะทราบถึง เหตุผลนะคะที่อาจารย์ให้งานนี้กับนักเรียนนะคะว่าอาจารย์บอกนักเรียนว่าอะไรบอกโจทย์ว่าอะไรค่ะ
0: อาจารย์โชลดา
2: Good morning everybody When I have the homework last time we met I told the student about how to make the world go green to save the environment because last time we have flooding topic so we connect to go green to the world and I give temporary list about making the world better to solve the global warming and then I let them to have maybe around 10 minutes to preparing their speech and we take a video that's it
0: yes thank you Ajahn, you did send me the

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด